0: ตุลาคม 2569 เวลา 6 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาเพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
3: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
2: นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าขณะนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมในการดูแลประชาชนและการเตรียมศูนย์พักพิงเพื่ออพยพต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลดและจะเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัด
4: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
5: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60% มีสินค้าไฮไลท์คือข้าวสารนะครับบรรจุถุง5กิโลกรัมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ทยอยตัดไปเรื่อยๆและหลังจากนี้นะครับในต่างจังหวัดถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมาทุกจังหวัดก็จะมีแผนขึ้นมาหรือมาตรวจสอบที่เว็บไซต์กรมค้าภายในก็ได้จะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลงไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน
4: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้าและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
7: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมราว 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
8: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลก
6: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหาร การลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทางนี้รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตลอดจนพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับหลักฐานแสดงตนผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนโดยนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SISSO ไทย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งกำลังเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในตะวันออกกลาง ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียยืนยันเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวพร้อมขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและพื้นที่โดยรอบด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาจินเกียชินเดแกนนำพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวประชาชนราว 15,000 คนที่พยายามเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียจับกลุ่มประชาชนและแกนนำของพรรค CJP ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
1: ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งที่มีความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับอ่อนกำลังเป็นพายุหมุนหลังเขตร้อนแล้วเมื่อวานนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้หลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดารัฐอลาบามาและรัฐจอร์เจียเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านนายมาร์กเวนมัลลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาและรัฐอาราบามาแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ BWGP1 Water Jet World Series 2026ที่เรดร็อกวอเตอร์ไซด์เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่นอเมเจอร์รันอะบาวแอนดูแลนสมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของหัตถยาบำรุงสุขเอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ 3-1 เซต 23-25 25-21 26-24และ 27-25 ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จฟุตซอลลีกเยาวชนวิงส์ฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลลากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองเอาชนะรัตนโกสินทร์สมโพชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธ์วังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งทั้ง3ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งก่อนขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็มร้อยเตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทเช่นเดียวกันตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยมาให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่9ในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 84 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรและเวลา13:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:13กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:01กับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24 ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหลทางด้านซ้ายทุกๆ 500-1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่1ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้การดูหนังตะลุงเข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้นโดยเครื่องดนตรีหลักสำคัญของทุกโรงคือทัพซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะและทำนองให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นทับหนังตะลุงโดยทั่วไปนิยมทำด้วยไม้ขนุนเพราะมีความแข็งเหนียวและมีลายไม้สวยงามด้านบนหุ้มด้วยหนังข้างร้อยตรึงด้วยหวายมีขนาดเล็กส่วนมากต้องมี2ใบใช้คู่กันใบหนึ่งเสียงเล็กแหลมเรียกว่าหน่วยฉับอีกใบหนึ่งเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยเทิงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวค่ะ
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
18: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
19: ได้เลยเช็คมา
18: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
19: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
18: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
19: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
16: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวเชิญติดตามรับฟังครับ
20: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองงวดนี้คุยกันถึงตอนที่7เป็นเพราะเรื่องที่เราพูดคุยนั้นมันกว้างเหลือเกินสงสัยถ้าจะคุยกันยาวๆนี่ท่านผู้ฟังคงจะหลับนะฮะคาวิทยุ วันนี้ผมเอาแค่7ตอนเพื่อจะให้เห็นล่ะครับว่าเรามีที่มาอย่างไรและปัญหาที่เกิดในประเทศไทยนะมีโครงสร้างอย่างไรผมก็จะพูดไปแล้วล่ะครับว่าคนจีนที่มาในเมืองไทย1เยอะ2นั้นก็มีความหลากหลายนะครับถึงวัฒนธรรมเพราะจีนนั้นมีทั้งหมด56เผ่าพันธุ์แล้วมีภาษาท้องถิ่นเป็นพันภาษาฉะนั้นประเทศไทยก็จะมีความหลากหลายของคนจีนมากถึงอย่างที่ผมพูดเมื่อมากมายอย่างนั้นก็จะมีจุดที่จะเป็นประเด็นก็คือพวกคนที่อาจจะมีพฤติกรรมนะครับไม่ได้เรียบร้อยนะฮะเหมือนนักท่องเที่ยวที่ว่าหรือมีปัญหาที่จะมาสร้างปัญหาให้กับสังคมก็คือจีนเทาแต่เราจะไปว่าเขาฝั่งเดียวก็ไม่ได้ทำไมเราไม่มาดูภาพรวมว่าเอ๊ะทำไมจีนเทามีอยู่ในสิงคโปร์หรือเปล่าเอ่ยทำไมสิงคโปร์เขาไม่มีล่ะนะเพราะอะไรเอ่ยที่เวียดนามเขาก็ไม่เยอะอย่างเราล่ะก็เพราะว่าเขามีความเข้มข้นในการปราบปรามหรือแม้กระทั่งมาเลเซียก็เช่นเดียวกันทำไมเขาไม่มีปัญหาเยอะอย่างในเมืองไทยปัญหาในเมืองไทยเนี่ยเราจะไปบ่อยคนอื่นเราต้องมาคิดว่าเราเนี่ยมีปัญหาภายในก็คือเรื่องคอร์รัปชันแล้วถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันคนจีนที่มาที่เขาจะทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าวัวมาเมืองไทยเนี่ยวัวซื้อได้หมดอันเนี้ยมันเป็นไม่ใช่ปัญหาของคนจีนอย่างเดียวเราคือต้นปัญหาถ้าเกิดว่าคนจีนไม่สามารถที่จะมาซื้อไม่สามารถที่จะมาทำอะไรได้นะมันก็จะกลายเป็นเมืองสิงคโปร์ทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหาจีนเทาทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหานะเรื่องของจะทะเลาะเบาแว้งกันเพราะว่าทำไมเขาเข้มข้นเขาจริงจังเขาไม่ถูกซื้อเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับคือปัญหาของเราเมื่อปัญหาของเราเป็นอย่างนี้เราก็จะไปบ่อยนะจีนไม่ได้นะจะไปว่าเขาฝ่ายเดียวไม่ได้เราก็ต้องมาว่าว่าอ้าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เราได้ทำดีหรือยังถูกต้องหรือยังเจ้าหน้าที่ของเราเดี๋ยววันนี้เราถามกันที่ว่ามีที่ไหนบ้างในประเทศไทยนะไม่มีเรื่องโกงกินคนที่เขามาทำงานเนี่ยเป้าหมายของเขาไม่ได้เข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติมีหมดแต่ไม่มีไอ้แบบประเภทเราจะพูดอย่างนี้ก็ทุกคนจะเป็นนี้ไม่ใช่แต่เรามีจำนวนมากที่เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้คนจีนที่เข้ามาเขาก็ใช้เงินนะมากว้านซื้อนะสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เขาวันนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าคนไทยเรานั้นวันนี้เราต้องปรับปรุงเราต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงปรับเปลี่ยนก็คือว่าวันนี้ต้องไปร่วมมือกับทางจีนนะครับเอาคนจีนเอาทีมจีนเข้ามาดูแลตั้งแต่ที่ประตูแรกเลยคือที่สนามบินนะเอาไอ้ซอฟต์แวร์ของเขามาใส่เข้าไปมากดเข้าไปว่านายคนนี้นี่เป็นพวกจีนเทาหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าเป็นจีนเทาเราก็นะฮะให้เขาออกกลับไปประเทศจีนแล้วอันที่สองการที่เราปราบกันทุกวันนี้การปราบปรามอันนี้เนี่ยเราควรจะร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนนะฮะโดยเฉพาะทางด้านตำรวจหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของจีนเพื่อที่จะได้นะฮะนำจีนที่เป็นจีนเทาที่มาช่อโกงมาหลอกลวงเมื่อจับได้แล้วปั๊บก็ส่งให้รัฐบาลจีนไปเราก็ได้ไม่ต้องมายุ่งยากเลี้ยงดูเสียเวลาขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรต่ออะไรเพราะจีนเขาถ้าเกิดจับขึ้นมาแล้วรู้ว่าอ๋อนายกนายขอเนี่ยเป็นพวกจีนเทาหรือเป็นจีนสีดำเขาก็จะเอากลับไปประเทศเขาเพราะเป็นประชากรของเขาทำไมเราจะต้องมาเอาประชากรของเขาเนี่ยมาเป็นภาระให้กับประเทศไทยด้วยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ภาระหรือปัญหาหรือเกิดความขัดแย้งโดยคนไม่ดีที่จะเข้ามาสร้างนั้นน้อยลงผมเชื่อเหลือเกินว่าประวัติศาสตร์ที่เรามีมายาวนานบวกกับความร่วมมือในปัจจุบันก็จะทำให้เกิดการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีนและจะไม่มี อะไรที่ทำให้เราเข้าใจผิดและจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นจะดีต่อไปอีกพันปีวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองก็ขอเสนอนะครับให้สังคมได้มองได้คิดและถ้าเกิดว่าเรามีญาติพี่น้องนะก็ส่งรายการเราอันนี้ไปให้ญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องทำงานอยู่ราชการหรือทางการเมืองได้มาปรับเปลี่ยนได้มาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับความร่วมมือระหว่างไทยจีนและก็ทุกๆประเทศครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการของเราจนมาจบ7ตอนนี้นะครับซึ่งยาวมากเป็น

0: รับมือภัยพิบัติและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมของประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเกิดฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเกษตรกรและหนึ่งในหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้วางแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมการเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูโดยนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมชลประทานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจิสต้าและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการน้ำล่วงหน้าควบคู่กับการตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับน้ำของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันความสับสน
2: กรมชลประทานก็จะเฝ้าระวังระดับน้ำส่วนที่อยู่ในลำน้ำส่วนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำอันนี้เราได้พร่องน้ำรอไว้ในเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของภาวะฟ้าฝนหากว่าปริมาณฝนตกกระจุกตัวแช่เป็นเวลานานก็อาจจะเกินความสามารถของพื้นที่ในลำน้ำและพื้นที่อ่างเก็บน้ำก็จะก่อให้เกิดภาวะน้ำล้นน้ำหลากซึ่งตรงนี้มีการแจ้งเตือนขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อในข่าวสารที่ทางราชการแจ้งนะครับ
1: ขณะที่การฟื้นฟูและเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งและยังเตรียมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์กล้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพและดำรงชีวิตได้ทันทีที่น้ำลดรวมทั้งจะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดส่งทีมวิชาการลงพื้นที่เพื่อสาธิตและช่วยเหลือไม้ผลที่ยังสามารถฟื้นฟูได้โดยใช้ชีวพันธุ์การฟื้นฟูรากและระบบการหายใจพืชเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุด
3: หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเราจะฟื้นสภาพต้นทุเรียนคือมาอย่างไรไอ้ส่วนนี้มันไม่ตายอันนี้เป็นประเด็นสำคัญก็คือจะเอาทีมวิชาการเนี่ยไปทำเรื่องของการรีบอนมันช่วยให้ต้นมันหายใจได้เอาชีวพันธุ์เอาใบวชาไปฟื้นทำสาธิตเกษตรกรดูแล้วก็จะขยายผลให้เกิดเป็นวงกว้างอย่างไรเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถกลับฟื้นคืนเข้าสู่สถานการณ์เดิมเพราะว่าไม้ผลมันจะไม่เหมือนพืชไร่ละข้าวที่มันสามารถถูกสนับสนุนจัดการได้ใหม่ทันทีหลังจากน้ำลดสภาพดินมันกลับมาคืนแต่ไม้ผลเนี่ยถ้าตายแล้วปลูกใหม่ใช้เวลาทุเรียนอย่างน้อยก็5ปีขึ้นไปถึงจะให้ผลผลิตในระยะแรกได้
1: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรรัฐบาลยังมีแนวทางจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระของเกษตรกรและประชาชนในระยะฟื้นฟูเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมขยายระยะเวลาชำระหนี้และการพักชำระหนี้ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาสินค้าเริ่มขาดตลาดและราคาพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพืชผักและอาหารสดจะใช้กลไกขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจากพื้นที่ที่ไม่รับผลกระทบนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาของพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรพร้อมกันไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสระดมทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมใช้โดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: สถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส

0: ึ่งมีพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เชิงเขาที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหากมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องผลกระทบจากอุทกภัยไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังอาจกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมเส้นทางคมนาคมการเดินทางสัญจรและการเข้าถึงบริการที่จำเป็นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ห่างไกลซึ่งอาจต้องได้รับการอพยพและความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งเตรียมพร้อมรับมือโดยเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจัดเตรียมเครื่องมือและยานพาหนะพร้อมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหนึ่งในหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องคือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ของกองทัพเรือซึ่งได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยนาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเตรียมพร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบสื่อสารและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเดียวกันอำเภอตากใบและสุไหงโกลกซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33พร้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เมื่อเกิดสถานการณ์
1: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิทินภาคใต้ก็ส่วนที่กำลังนะครับแล้วก็ได้แสดงออกถึงความพร้อมทั้งกำลังพลอุปกรณ์รวมถึงการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับเราดำรงความพร้อมไว้นะครับหลังจากที่ได้รับสั่งการแล้วก็มีการวอร์นิ่งเตรียมพร้อมแผนในการเตรียมการปฏิบัตินั้นนะครับเราเนี่ยจะดำรงการดูแลพื้นที่นะครับรวมถึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยประสานงานกับทุกภาคส่วนจะให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งแรกและสิ่งสำคัญครับ
0: นอกจากกำลังพลและยุทโธปกรณ์ภาคพื้นดินแล้วอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยคือโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานซึ่งกองทัพเรือจัดสรรให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวน1ลำเพื่อสนับสนุนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วยเพิ่มทางเลือกในการส่งความช่วยเหลือ
1: เป็นโดรนที่ได้พระราชทานมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณนะครับได้มอบให้กับกองทัพเรือโดยที่กองทัพเรือเนี่ยมอบให้กับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เป็นโดรนที่บรรทุกสิ่งของนะครับสามารถนำไปส่งให้กับพื้นที่ที่แบบมีเกณฑ์เสี่ยงจริงๆหรือว่าที่เข้าไม่ถึงจริงๆนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับว่าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยมีความพร้อมนะครับแล้วก็เตรียมการไว้ตลอดครับ
0: ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมพร้อมรับมือทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนไฟป่าพลุในช่วงฤดูร้อนและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: โรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ความรักของพ่อที่มอบให้ลูกไม่ได้มีเพียงกำลังใจแต่ยังเป็นการมอบโอกาสให้ลูกได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเมื่อโรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกโดยเป็นการบริจาคไตจากพ่อวัย55ปีให้กับลูกชายวัย33ปีที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังและต้องล้างไตมานานถึง6ปีนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่21กันยายน2569ที่ผ่านมาทีมแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลโดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ผู้รับไตคือนายพัฒน์จันเมียอายุ33ปีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งต้องล้างไตทางช่องท้องมาเป็นเวลานานถึง6ปีขณะที่ผู้บริจาคคือนายณรงค์จันเมียอายุ55ปีผู้เป็นพ่อตัดสินใจบริจาคไต1ข้างให้ลูกชายเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการผ่าตัดทั้งผู้ให้และผู้รับไต มีอาการปลอดภัยได้มีภาวะแทรกซ้อนและฟื้นตัวได้ดีด้านนายแพทย์วิทิตสฤทธิ์ดีชัยกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9กล่าวถึงความสำเร็จของการผ่าตัดปลูกถ่ายไตครั้งแรกของโรงพยาบาลสุรินทร์พร้อมยืนยันว่าทั้งผู้บริจาคและผู้รับไตมีอาการปลอดภัย
4: วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมคนไข้ผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายแรกของจังหวัดสุรินทร์เป็นเคสผู้ป่วยอายุ33ปีนะครับผ่าตัดรับไตจากคุณพ่ออายุ55ปีเปลี่ยนไตจากคุณพ่อ1ข้างมาให้กับลูกการบริจาคของคุณพ่อคนนี้ก็สามารถที่จะตรวจได้ว่าไตพ่อกับไตลูกเข้ากันได้แล้วคุณพ่อก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็เลยบริจาคให้ลูกคุณหมอทีมผ่าตัดของวัดสุรินทร์ก็ประสานทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์มาช่วยเป็นที่เลี้ยงสามารถที่จะผ่าตัดไตได้สำเร็จเป็นรายแรกของจังหวัดสุรินทร
3: ์ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้โรงพยาบาลสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งที่2ในเขตสุขภาพที่9ที่สามารถดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ด้วยตนเองภายหลังการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและการลงนามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี2566นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเข้าถึงการรักษาแล้วยังช่วยลดภาระการเดินทางและระยะเวลารอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยในจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยโรงพยาบาลสุรินทร์ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดครั้งแรกประมาณ 400,000 บาทเพื่อวางรากฐานการให้บริการในอนาคต
4: จะเป็นโอกาสของคนสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่แต่ที่จะต้องไปล้างไตอาทิตย์ละ3วันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเสี่ยงต่อการที่มีผลแทรกซ้อนพอเปลี่ยนไตได้ก็สามารถที่จะมีชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องซึ่งกันล้างไตอาทิตย์ละ3วันได้ตลอดไปก็อยากจะสื่อสารข่าวดีแล้วก็ถ้าท่านใดคิดว่าตัวเองสามารถที่จะช่วยดูแลทำให้เกิดการผ่าตัดที่ดีๆที่เปลี่ยนชีวิตคนนี้ได้ก็จะมาช่วยสนับสนุนทางโรงพยาบาลสุรินทร์ในการที่ช่วยให้มีรายต่อไป
3: ความสำเร็จของโรงพยาบาลสุรินทร์จึงไม่ใช่เพียงความก้าวหน้าทางการแพทย์แต่ยังสะท้อนถึงพลังแห่งความรักและการให้ที่ช่วยต่อความหวังให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตพร้อมขยายโอกาสการรักษาให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพมากขึ้นจากโรงพยาบาลสุรินทร์อีกหนึ่งก้าวสำคัญของการต่อชีวิตด้วยพลังแห่งการให้กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
2: ปิดท้ายที่รัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์ของไทย236ล้านบาทพร้อมเดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่เอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
5: หลังจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงไปแล้วซึ่งทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญของทัพไทยได้มาจากกรีฑา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูจิตสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองล่าสุดรัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 236.6 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา 165.5 ล้านบาทผู้ฝึกสอน 27.5 ล้านบาทและสมาคมกีฬา 44.5 ล้านบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทองและ2เหรียญเงินได้รับเงิน 68.8 ล้านบาทส่วนรายบุคคลบิลภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
6: ในทุกเกมเนี่ยนะครับก็เป็นเรียกเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะ
7: ใช่ครับ
6: นะครับเหรียญทองแต่เหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่13เหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปลาบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาที่คนได้สร้างชื่อเสียงทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้กำลังใจนะครับในนักกีฬาทุกกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับ
5: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนการกีฬาในส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทย
6: ที่ผ่านมาเราก็พยายามผลักดันส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่เราพยายามที่จะสร้างให้โอกาสกับการที่เราจะได้นักกีฬาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับกองทุนเราวันนี้เนี่ยเราก็มีการผลักดันงบประมาณทั้งหลายลงไปในระดับจังหวัดนะครับ
7: ใช่
6: ครับเพื่อที่จะไปหาไปสร้างนักกีฬาตั้งแต่ภูมิภาคมาเพราะนักกีฬามาถึงระดับประเทศเนี่ยมันไม่ได้มาเองได้มันต้องไปสร้างจากระดับฐานรากออกมานะครับให้มีทักษะต่างๆเรื่องการเล่นกีฬาทุกประเภทนะฮะเวลาเราไปแข่งขันระดับประเทศเนี่ยมันก็จะมีความพร้อมมีทักษะในการที่จะแข่งขันต่อไป
5: ถือเป็นความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้เกินเป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งไว้14เหรียญทองโดยเอเชียนเกมหนนี้มีกีฬาหน้าใหม่ขึ้นมาคว้าเหรียญทองหลายชนิดกีฬาชี้ให้เห็นว่าการพัฒนากีฬาของไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลฟ์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการคุ้มพืชเล่าเรื่องออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 นถึง 9:00 นทางวิทยุออนไลน์หรือสถานีวิทยุ921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์พบกับดิฉันนางสาววชิรยาดำสันเทียซึ่งได้รับมอบหมายให้มาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราจะพูดถึงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติพ.ศ. 2559ค่ะแต่จะขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังกันได้ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้ไปพักรับฟังบทเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นแนวทางในการดำเนินคดีอาญาที่มุ่งเน้นการเยียวยาผู้เสียหายสร้างความเข้าใจระหว่างผู้กระทำผิดและผู้เสียหายและลดความขัดแย้งในชุมชนสังคมกระบวนการนี้เน้นการพูดคุยการรับฟังและการตกลงร่วมกันเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแบบที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ไม่ใช่เพียงแค่การลงโทษผู้กระทำผิดเท่านั้นพระราชบัญญัติคุมพืชพ.ศ. 2559ได้กำหนดให้กรมคุมพืชสามารถดำเนินการตามกระบวนการนี้ได้โดยเฉพาะในคดีที่มีโอกาสไกล่เกลี่ยหรือยุติความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม

กระบวนการวิธรรมเชิงสมานฉันท์หรือ Restorative Justice คืออะไรกระบวนการนี้เรียกสั้นๆว่า RJ เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายได้แสดงความรู้สึกบอกเล่าผลกระทบความต้องการและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้กระทำผิดอย่างเป็นธรรมโดยมีผู้ประสานงานทำหน้าที่จัดประชุมประสานสัมพันธภาพเพื่อสร้างความเข้าใจฟื้นฟูสัมพันธภาพนำไปสู่การเยียวยาหรือชดใช้ความเสียหายตามที่ผู้เสียหายและผู้กระทำผิดตกลงร่วมกันRJครอบคลุมคดีอะไรบ้างคดีที่ผู้เสียหายโดยตรงเช่นคดีลักทรัพย์คดีทำร้ายร่างกายคดีที่ผู้เสียหายทางอ้อมเช่นคดียาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวหรือชุมชนการเข้าร่วมRJทำอย่างไรแจ้งความประสงค์ต่อพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวนเมื่อถูกฝ่ายยินยอมจะดำเนินการแต่งตั้งผู้ประสานงานและจัดประชุมประสานสัมพันธภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่ะการเข้าร่วมแล้วได้อะไรได้แสดงความรู้สึกความต้องการกับผู้กระทำผิดเยียวยาจิตใจฟื้นฟูความสัมพันธ์และบรรเทาความเสียหายร่วมกันแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสร้างสังคมปลอดภัยลดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขกระบวนการนี้เป็นไปตามหลักความสมัครใจของทุกฝ่ายและดำเนินการโดยผู้ประสานงานที่รับการอบรมมีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางค่ะ

ลับเข้าสู่รายการคุมพฤติเล่าเรื่องอีกครั้งนะคะในช่วงนี้เราจะพูดถึงบทบาทของกรมคุมประพฤติว่ามีความสำคัญอย่างไรในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือ RG กรมคุมประพฤติมีหน้าที่สำคัญในการดำเนินกระบวนการไก่เกี่ยโดยพนักงานคุมประพฤติจะเป็นผู้จัดกระบวนการเจรจาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้เสียหายและผู้กระทำผิดได้พูดคุยกันอย่างเปิดใจด้วยความเคารพซึ่งกันและกันวัตถุประสงค์หลักได้แก่ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องเยียวยาจิตใจผู้เสียหายส่งเสริมให้ผู้กระทำผิดสำนึกผิดและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำป้องกันการกระทำผิดซ้ำด้วยค่ะการดำเนินการนี้สอดคล้องกับแนวทางสากลที่มองว่าการคืนคนดีให้สังคมคือภารกิจของกระบวนการยุติธรรมในยุคใหม่ค่ะ

สำคัญที่สุดคือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นี้ช่วยเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นโอกาสในการฟื้นฟูและให้อภัยถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสังคมแห่งความเข้าใจและความเมตตาสำหรับวันนี้รายการคุมประพฤติเล่าเรื่องและดิฉันนางสาววชิรยาดำสันเทียพนักงานคุมประพฤติต้องขอลาไปก่อนพบกันอีกครั้งกับรายการคุมประพฤติเล่าเรื่องออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 นถึง 9:00 นทางวิทยุออนไลน์หรือวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหลุมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หากพบข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมคุมประพฤติ1111กด78กรมคุมประพฤติหรือสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์สาขาดมศักดิ์หมายเลขโทรศัพท์056704942ค่ะแล้ววันนี้หวังว่าจะเป็นวันที่ดีสำหรับผู้ฟังทุกท่านนะคะและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

น่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยหน่วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

ัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยพบกับกระผมทศพลพันธรัตน์ครับโดยวันนี้ครับผมจะนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงมาฝากคุณผู้ฟังกันครับแต่ก่อนอื่นเลยครับเราไปฟังข้อมูลข่าวสารในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยกันก่อนครับร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมลงพื้นที่สนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถผ่านพ้นวิกฤตได้อย่างปลอดภัยกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์และเรือคายักลงพื้นที่หมู่บ้านฟอลล่าวิวถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยดำเนินการรับส่งพี่น้องประชาชนภายในหมู่บ้านพร้อมทั้งนำอาหารและน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ครับกองทัพไทยพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับกองทัพไทยพร้อมลุยทุกพื้นที่เพราะทุกชีวิตมีค่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในทุกภารกิจครับต่อมาครับผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับโครงการแก้มลิงโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระราชดำริไว้แก้ปัญหาอุทกภัยในประเทศไทยและยังคงใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจวบจนทุกวันนี้ครับปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เลื้อรังมายาวนานและตั้งแต่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ยาวนานกว่า2เดือนเมื่อปีพุทธศักราช2538พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงมีพระราชดำริจัดทำโครงการแก้มลิงเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยโดยอิงจากหลักการกินกล้วยของฝูงลิงครับโครงการแก้มลิงกับความเป็นมามีความเป็นมาอย่างไรเราไปฟังกันครับสืบเนื่องจากปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2538พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทอดพระเนตรเห็นว่าปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนั้นเหลือรังกว่า2เดือนในวันที่14พฤศจิกายน2538จึงมีพระราชดำริโครงการแก้มลิงครั้งแรกขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยพร้อมทั้งช่วยอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับโครงการแก้มลิงพระราชดำริจากพฤติกรรมของลิงตามแนวคิดโครงการแก้มลิงเกิดจากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำรัสถึงลิงที่อมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มได้ข่าวลือมากๆโดยมีพระราชกระแสอธิบายว่าลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้กินลิงจะรีบปอกเปลือกเอาเข้าปากเคี้ยวและรีบเก็บไว้ในกระพุ้งแก้มก่อนกินแล้วนำไปเก็บไว้ที่แก้มก่อนลิงจะทำอย่างนี้จนกล้วยหมดหวีหรือจนเต็มกระพุ้งแก้มจากนั้นจะค่อยๆนำออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลังครับเช่นเดียวกับทฤษฎีแก้มลิงที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้สร้างพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อรอการระบายและเพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลังครับสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการแก้มลิงนะครับโครงการแก้มลิงสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

ระบายน้ำจากคลองดังกล่าวออกทางประตูระบายน้ำโดยอาศัยทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกตามธรรมชาติครับหลักการที่3ครับสูบน้ำออกจากคลองที่ทำหน้าที่แก้มลิงให้ระบายออกในระดับต่ำที่สุดออกสู่ทะเลเพื่อจะทำให้น้ำตอนบนค่อยๆไหลออกมาเองอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำท่วมในพื้นที่ลดน้อยลงนั่นเองครับหลักการที่4ครับเมื่อระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับน้ำในคลองทำให้การปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะเลไหลย้อนกลับโดยยึดหลักน้ำไหลทางเดียวครับโครงการแก้มลิงมีทั้งหมดกี่ประเภทเราไปฟังกันครับโดยโครงการแก้มลิงนะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทโดยแยกตามขนาดของแก้มลิงนั่นเองครับประเภทแรกครับแก้มลิงขนาดใหญ่แก้มลิงขนาดใหญ่นะครับเปรียบได้กับสระน้ำหรือบึงขนาดใหญ่เช่นเขื่อนอ่างเก็บน้ำฝายทุ่งเกษตรกรรมเป็นต้นครับโดยแก้มลิงขนาดใหญ่จะคอยรองรับน้ำฝนจากพื้นที่บริเวณนั้นๆและจะกักเก็บน้ำไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะระบายลงสู่ลำน้ำอย่างไรก็ตามครับแก้มลิงขนาดใหญ่อย่างเขื่อนอ่างเก็บน้ำฝายทุ่งเกษตรกรรมจะมีวัตถุประสงค์อื่นประกอบด้วยเช่นเพื่อการชลประทานหรือการทำประมงเป็นต้นครับประเภทที่2ครับแก้มลิงขนาดกลางแก้มลิงขนาดกลางนะครับเป็นพื้นที่ชะลอน้ำที่มีขนาดเล็กกว่าก่อสร้างในระดับลุ่มน้ำมักเป็นพื้นที่ธรรมชาติเช่นหนองบึงคลองเป็นต้นครับประเภทที่3ครับแก้มลิงขนาดเล็กแก้มลิงขนาดเล็กนะครับมักเป็นพื้นที่สาธารณะเช่นสนามเด็กเล่นลานจอดรถหรือสนามในบ้านซึ่งต่อเข้ากับระบบระบายน้ำหรือคลองทั้งนี้แก้มลิงจะอยู่ในพื้นที่เอกชนจะเรียกว่าแก้มลิงเอกชนส่วนที่อยู่ในพื้นที่ของราชการและรัฐวิสาหกิจนะครับจะเรียกว่าแก้มลิงสาธารณะประโยชน์ของแก้มลิงเรามาฟังกันครับแก้มลิงเป็นโครงการอเนกประสงค์ที่สำคัญยิ่งเพราะไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยระบายน้ำจากภาคเหนือสู่อ่าวไทยตามจังหวะการขึ้นลงของระดับน้ำทะเลโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกและการสูบน้ำที่เหมาะสมทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำตามคูคลองธรรมชาติในช่วงฤดูฝนอีกด้วยครับนอกจากนี้ครับโครงการแก้มลิงยังช่วยป้องกันการลุกล้ำของน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้งไม่ให้น้ำเค็มจากทะเลไหลสู่แม่น้ำลำคลองและพื้นที่การเกษตรได้ครับรวมทั้งแก้มลิงนะครับยังสามารถกักเก็บน้ำจืดไว้ด้านเหนือของประตูระบายน้ำประชาชนนะครับจึงสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรการอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคได้อีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับโครงการแก้มลิงยังมีส่วนสำคัญในการช่วยอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากน้ำที่ถูกกักเก็บในแก้มลิงเมื่อถูกระบายน้ำสู่คูคลองจะช่วยไปบำบัดน้ำเสียให้เจือจางลงกระทั่งผลักดันน้ำเน่าเสียที่มีอยู่เดิมถูกระบายออกไปในที่สุดครับเรามาดูกันครับโครงการแก้มลิงมีที่ไหนบ้างปัจจุบันนะครับโครงการแก้มลิงมีทั้งแก้มลิงขนาดเล็กแก้มลิงขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า20จุดด้วยกันครับโดยส่วนใหญ่นะครับเป็นพื้นที่ฝั่งธนบุรีเพราะเป็นส่วนที่มีคลองจำนวนมากซึ่งการระบายน้ำในจุดนี้นะครับจะระบายออกทางแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้ครับโครงการแก้มลิงจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันคือโครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้ครับโครงการแก้มลิงจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับคือ1โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและ2โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาครับโครงการแก้มลิงนับเป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ช่วยให้ชาวไทยรอดพ้นจากปัญหาน้ำท่วมรวมไปถึงปัญหาขาดแคลนน้ำแสดงถึงความห่วงใยที่พระองค์ทรงมีให้แก่พระสงฆ์นิกรตลอดระยะเวลา70ปีที่ครองราชย์และแม้วันนี้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่จะสถิตอยู่ในใจของคนไทยชั่วกาลนานไม่ต่างจากโครงการพระราชดำริต่างๆที่จะก่อเกิดประโยชน์แก่ลูกหลานเราสืบไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการเปิดเครื่องคุยข่าว

0: กองบัญชาการกองทัพไทยในวันนี้ครับสำหรับวันนี้ครับรายการเปิดเครื่องคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยกับกระผมทศพลพันรัตน์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

0: ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
5: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

ม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งไล่ซื้อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
2: แค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
3: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
2: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
4: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972 kHz FM 99 MHz และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
6: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศีลการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพุทธเจ้าพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

0: ร่วมกันไปใช้สิทธิ์ของเราเพื่อประเทศของเรากันครับ
1: กกต.สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับพบกับผมนายปัญญาพลดีแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่มาพบกับท่านผู้ฟังในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569กับรายการการเมืองปริทัศน์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: ความถี่ FM 99 MHz และความถี่ AM 972 GHz
2: และติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th ท่านผู้ฟังครับวันนี้มีข่าวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจและใกล้ตัวสำหรับคนที่จะมีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศครับกรมสรรพากรเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นแนวคิดในการจัดเก็บภาษีจากผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศไทยโดยเบื้องต้นกำหนดว่าหากเดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางอากาศจะจัดเก็บในอัตราครั้งละ 1,000 บาทและกำหนดเพดานการจัดเก็บไว้ไม่เกิน 5,000 บาทแต่ตรงนี้ผมขอเน้นกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ยังไม่ใช่การประกาศเก็บภาษีในทันทีแต่เป็นร่างกฎหมายที่กรมสรรพากรนำมาเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนที่จะมีการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปตามรายละเอียดของร่างกฎหมายการจัดเก็บในเบื้องต้นจะมุ่งไปที่ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางอากาศโดยสายการบินหรือตัวแทนอาจเป็นผู้เรียกเก็บภาษีพร้อมกับค่าบัตรโดยสารเพื่อการจัดเก็บเป็นไปอย่างสะดวกขนาดเดียวกันร่างกฎหมายก็มีการกำหนดข้อยกเว้นสำหรับบุคคลหรือกรณีที่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้วยดังนั้นจึงไม่ใช่ว่าทุกคนที่เดินทางออกนอกประเทศจะต้องเสียภาษีในลักษณะเดียวกันทั้งหมดส่วนการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางบกหรือทางน้ำในระยะแรกมีแนวทางให้ได้รับการยกเว้นซึ่งรายละเอียดทั้งหมดก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่าเมื่อผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาในขั้นตอนต่างๆแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของร่างกฎหมายอย่างไรบ้างท่านผู้ฟังครับเรื่องภาษีอาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราหลายเรื่องครับเพราะเมื่อมีการจัดเก็บภาษีย่อมเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของประชาชนและอาจเกี่ยวข้องกับการวางแผนการเดินทางของคนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่เพียงคำถามว่าต้องจ่ายเท่าไหร่แต่ยังรวมถึงว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรใครได้รับการยกเว้นและเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บเป็นอย่างไรและที่สำคัญก็คือในขณะที่กรมสรรพากรได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบายและกฎหมายของภาครัฐได้ในมุมมองของรายการการเมืองปริทัศน์ผมอยากชวนท่านผู้ฟังมองเรื่องนี้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ได้มีเฉพาะการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเท่านั้นนะครับแต่การติดตามข่าวสารของบ้านเมืองการทำความเข้าใจกฎหมายและการแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายหรือมาตรการของรัฐอย่างมีข้อมูลก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมเช่นกันเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องนี้ก็สามารถติดตามรายละเอียดของร่างกฎหมายและข้อมูลการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากกรมสรรพากรโดยตรงเพื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนก่อนที่จะส่งต่อหรือแสดงความคิดเห็นครับสุดท้ายนี้เรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นจึงยังต้องติดตามว่าร่างกฎหมายจะมีการปรับปรุงรายละเอียดอย่างไรและจะผ่านกระบวนการทางกฎหมายต่อไปหรือไม่ข่าวสารเกี่ยวข้องกับกฎหมายและนโยบายของรัฐบางครั้งอาจดูเป็นเรื่องใหญ่และซับซ้อนแต่ถ้าเราค่อยๆทำความเข้าใจก็จะเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากกว่าที่คิดครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อครับ

ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ในรายการของเราได้พูดถึงการประชุม IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank 2026ซึ่งประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพและจะมีผู้แทนจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานในประเทศไทยวันนี้เราจะมาต่อกันอีกหนึ่งมุมครับที่น่าสนใจของการประชุมครั้งนี้ครับนั่นก็คืออาหารไทยเพราะนอกจากประเทศไทยจะใช้เวทีระดับโลกแห่งนี้ในการพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินและทิศทางของเศรษฐกิจโลกแล้วยังเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ประเทศไทยจะนำเสนอสิ่งดีๆของบ้านเราให้ผู้คนจากทั่วโลกได้รู้จักและหนึ่งในนั้นที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดีก็คืออาหารไทยครับอาหารไทยไม่ได้มีดีเพียงเรื่องรสชาติแต่ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนไทยรวมไปถึงวัตถุดิบจากเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ต่างๆในการประชุม IMF และ World Bank 2026ครั้งนี้จะมีการคัดสรรเมนูและวัตถุดิบท้องถิ่นของไทยนำมาเสนอเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศได้สัมผัสทั้งรสชาติและเรื่องราวของประเทศไทยเรียกได้ว่าอาหารหนึ่งจานอาจทำหน้าที่เป็นเหมือนทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้คนจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังไปดูว่าอาหารไทยจะถูกนำมาใช้ในการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในเวทีระดับโลกครั้งนี้อย่างไรและวัตถุดิบจากชุมชนไทยจะถูกนำเสนอให้คนทั่วโลกได้รู้จักอย่างไรอาหารไทยกลายเป็นทูตวัฒนธรรมที่จะทำให้คนทั่วโลกจดจำประเทศไทยผ่านเมนูอาหารรสเลิศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026นายทรงพลกิติคุณวัจนะเชฟผู้บริหารศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หัวหน้าทีมเชฟของการประชุมครั้งนี้ตั้งใจจะบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยวัฒนธรรมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความหลากหลายของวัตถุดิบจากทุกภูมิภาคผ่านอาหารแต่ละจานเชฟทรงพลยกตัวอย่างวัตถุดิบท้องถิ่นที่นำมาใช้เช่นข้าวที่เสิร์ฟในแต่ละวันจะหมุนเวียนสายพันธุ์จากพื้นที่ต่างๆเช่นข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้และข้าวสังหยดจากพัทลุงนอกจากจะเป็นอาหารหลักที่พร้อมเสิร์ฟทุกมื้ออาหารแล้วยังนำมาทำเป็นข้าวยำหัวใจไทยเมนูที่นำข้าวและวัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศมาทำเป็นเมนูที่รับประทานง่ายแต่แฝงด้วยเรื่องราวของพื้นแผ่นดินท้องทะเลและจิตวิญญาณของเหล่าเกษตรกรไทยวัตถุดิบ GI หรือวัตถุดิบที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือปลานิลจากอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราพื้นที่พัฒนาการเลี้ยงปลานิลจนกลายเป็นศูนย์การเพาะพันธุ์และการเลี้ยงปลาอย่างครบวงจรด้วยคุณภาพของน้ำและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่ทำให้ปลานิลที่ได้จากแหล่งนี้มีคุณภาพสูงเนื้อแน่นเชฟจะนำไปทำเป็นปลานิลไดเอทลวนไฟเสิร์ฟคู่กับซอสมิโซะจากเขาใหญ่ยกระดับปลานิลที่คนไทยคุ้นเคยเป็นเมนูพรีเมียมปลานิลบ้านโพได้รับการเปรียบเปยว่าเป็นปลาของพ่อเนื่องจากช่วงปี2509ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานลูกปลานิลให้แก่กรมประมงเพื่อนำไปขยายพันธุ์และแจกจ่ายให้แก่ราษฎรเป็นการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนที่ราคาถูกและเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคนเรื่องราวของวัตถุดิบแต่ละเมนูในแต่ละมื้ออาหารทีมเชฟจะจัดเตรียม QR code เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถสแกนอ่านและทำความเข้าใจวัตถุดิบไทยได้มากขึ้นด้วยนอกจากเมนูหลักแล้วเชฟทรงพลและทีมยังสร้างสรรค์ขนมและของว่างผ่านการสอดแทรกรสชาติและวัตถุดิบของไทยลงไปในทุกๆคำเพื่อให้เป็นความทรงจำที่น่าประทับใจเช่นแซมวิชไก่ย่างเบตงและมาโยน้ำตะไคร้ทาร์ตลากูเนื้อวากิวสกลนครทาร์ตช็อกโกแลตจากนครศรีธรรมราชใส่ถั่วแมคคานิเนียและครีมวานิลาจากโครงการหลวงข้าวเหนียวมะม่วงเมนูซอฟต์พาวเวอร์ดับตำนานที่ทั่วโลกหลงรักจะถูกนำมาเสนอใหม่ในรูปแบบที่ทันสมัยแต่ยังคงรสชาติหวานหอมแบบดั้งเดิมปิดท้ายด้วยรถเข็นขายผลไม้ GI สดใหม่ตามฤดูกาลจัดเสิร์ฟภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตลอดช่วงการจัดประชุมในรูปแบบรถเข็นขายผลไม้แบบไทยๆนอกจากเป็นวัฒนธรรมไทยแลนด์โอลี่แล้วยังส่งต่อรายได้สู่ชาวสวนผลไม้โดยตรงช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อครับ

0: แล้วมาแล้วมาแล้ว
1: ว้าว
0: รถคันนี้วัยรุ่นกับบุคีแม่แต่พวกขี่ยากับบุคีไปจับไปท้องหน้าสามมือกับบุหลัก
1: ว้าว
2: พูดแบบนี้ไม่ให้กดลองด้วยนะ
3: ให้ยายบ้าไงไม่ให้กดไม่ให้กดไม่ให้กดลอง
0: โอ้ยบักคนละเพลง
2: ไปยังวาอยู่ห่วย
1: ว้าว

ช่วงที่3และเป็นช่วงสุดท้ายของรายการครับท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูฝนแบบนี้เรื่องหนึ่งที่เราควรติดตามกันอย่างใกล้ชิดก็คือสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำเพราะบางครั้งสภาพอากาศในพื้นที่หนึ่งอาจแตกต่างจากอีกพื้นที่หนึ่งและสถานการณ์น้ำก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาวันนี้จึงมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังครับเป็นการรวบรวม5แอปพลิเคชันสำหรับติดตามสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำซึ่งแต่ละแอปพลิเคชันก็มีข้อมูลแตกต่างกันไปตั้งแต่การพยากรณ์อากาศแผนที่เรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมไปจนถึงข้อมูลน้ำและการแจ้งเตือนภัยแอปพลิเคชันแรกก็คือ Thai Weather ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับติดตามข้อมูลสภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศทำให้เราสามารถตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ต่างๆและใช้ประกอบการวางแผนการเดินทางหรือการทำกิจกรรมในแต่ละวันได้แอปพลิเคชันที่2คือ Lane Viewer จุดเด่นก็คือการดูแผนที่เรดาร์ฝนทำให้เราสามารถติดตามกลุ่มฝนว่ากำลังจะเคลื่อนตัวไปทางทิศทางใดเหมาะสำหรับคนที่ต้องการดูสถานการณ์ฝนในช่วงเวลานั้นๆ

ังสามารถใช้ติดตามข้อมูลหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือจากภาครัฐได้บางกรณีท่านผู้ฟังครับการมีแอปพลิเคชันเหล่านี้ติดโทรศัพท์ไว้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเปิดดูตลอดเวลานะครับแต่เมื่อมีฝนตกหนักมีประกาศเตือนภัยหรือเรากำลังเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเราสามารถเปิดตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้โดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าวน้ำท่วมหรือฝนตกหนักสิ่งสำคัญคืออย่าดูข้อมูลจากแหล่งเดียวหากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติหรือการอพยพควรตรวจสอบกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานในพื้นที่ด้วยเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากท่านผู้ฟังครับคือก่อนแชร์ข่าวฝนตกน้ำท่วมหรือการแจ้งเตือนภัยควรตรวจสอบก่อนทุกครั้งเพราะข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยอาจทำให้คนในพื้นที่เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความตื่นตระหนกโดยไม่จำเป็นในยุคที่โทรศัพท์มือถืออยู่กับเราแทบตลอดเวลาเทคโนโลยีจึงสามารถเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยเราเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นติดตามสภาพอากาศติดตามสถานการณ์น้ำและติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีข้อมูลที่ถูกต้องเราก็สามารถวางแผนการเดินทางดูแลครอบครัวและเตรียมตัวรับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมครับก่อนจะจบรายการในวันนี้ขอหยิบเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับอาหารมาฝากกันอีกสักเรื่องนะครับเมื่อเร็วๆนี้สื่อด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับโลกอย่าง Time Out ได้เผยผลสำรวจเกี่ยวกับสตรีทฟู้ดหรืออาหารริมทางในเมืองต่างๆทั่วโลกโดยสอบถามความคิดเห็นจากคนท้องถิ่นว่าอาหารริมทางในเมืองของตัวเองมีความน่าสนใจอย่างไรผลปรากฏว่ากรุงเทพมหานครของประเทศไทยได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่9ของโลกด้วยคะแนนร้อยละ56เรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ว่าอาหารริมทางไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการกินให้อิ่มเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและบรรยากาศของเมืองนั้นๆด้วยสำหรับกรุงเทพมหานครเราจะเห็นได้ว่าอาหารริมทางมีอยู่แทบทุกพื้นที่ตั้งแต่ร้านเล็กๆรถเข็นแผงขายอาหารไปจนถึงตลาดและย่านอาหารที่มีชื่อเสียงและมีอาหารให้เลือกหลากหลายทั้งอาหารคาวอาหารหวานเครื่องดื่มรวมถึงอาหารพื้นถิ่นจากภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยและเมื่อช่วงที่2ของรายการเราได้พูดถึงเรื่องอาหารไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์กันไปแล้วเรื่องสตรีทฟู้ดก็ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งช่วยทำให้คนต่างชาติรู้จักประเทศไทยผ่านประสบการณ์ที่สัมผัสจริงได้บางครั้งนักท่องเที่ยวอาจจำชื่อสถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้ทั้งหมดแต่เขาอาจจำรสชาติของอาหารจานหนึ่งและบรรยากาศของตลาดแห่งหนึ่งหรือความทับใจจากการได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าได้นี่จึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของอาหารไทยครับเพราะอาหารไทยไม่ได้อยู่แค่บนจานแต่ยังเชื่อมโยงกับผู้คนชุมชนและวิถีชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดต่างๆอย่างเพชรบูรณ์ของเราก็มีอาหารท้องถิ่นและของดีจากชุมชนที่สามารถสร้างความรับใจให้กับผู้มาเยือนได้เช่นกันครับสุดท้ายนี้สิ่งสำคัญคือการช่วยกันรักษาความสะอาดความปลอดภัยคุณภาพของอาหารและสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับผู้มาเยือนเพราะเรื่องเล็กๆเหล่านี้สามารถกลายเป็นความประทับใจและช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบ้านเราได้ครับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดและต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุวส921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาความถี่99เมกะเฮิรตซ์และความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ที่ให้พื้นที่เผยแพร่ข่าวสารและสาระดีๆพร้อมกับบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันในวันนี้ผมนายประจพลดีแจ้งคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

0: ลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายสิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินกินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแคปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้
1: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กระถินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กระถินจึงขอบอกคุณท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985 3

พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบุรีอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกคุณท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยบิดา
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

พี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านทุกคนครับความหวังของพ่อและแม่ยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามเจ็บไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาครั้นถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจแต่สุขขีมั่นเสมอดังมันเขื่อเก่าครับพอโซฮอนแม่โซนอมิตรรักแฟนอะไรการแม่หางอันหางไม้อีสาวนอฮอยโอ้เอ้ยสาวใหญ่ตลอดทั้งแม่ลูกเต้าเราอ่อนที่เคารพรักที่คิดโฮดคิดถึงทุกท่าน

0: 4โมงครับกับอีก10นาทีครับ10นาฬิกากับอีก10นาทีและนี่ก็คือรายการของฝากจากเสียงจอยครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับส่งกระจายเสียงครับจากทางอำเภอล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพี่น้องก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ครับทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์คลื่น FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับและทางวิทยุออนไลน์ครับที่เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th ครับและก็อีกทางเลือกหนึ่งครับสำหรับการติดตามรับชมก็คือทางหน้าเพจ Facebook Live 4ทางเลือกสำหรับการติดตามรับชมและการรับฟังเมื่อนี้เสียงจอยก็มาขอแปะมาขอห้อยครับมาของอยบินบินครับมาขอปีนตารางเล้ามาขอเข้าตารางเหือนกับพี่กับน้องกันคือเก้าครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับเมื่อนี้ก็พบพ้อกับทางผู้ดำเนินรายการคนที่คันโบจริงเสียงจ้อยกะบะเว้าคันบะเอาเสียงจ้อยกะบะวาเพราะว่ามันบ่แม่นตอกหมัดกาดำนาแล้วเยียบใส่ขี้ตมเห็นว่าภูลามค้างปลายสานแห้งเหี่ยวแดดถ้าพี่น้องบ่ตักน้ำพรมพี่น้องบ่อมน้ำพูดผูเขือนี่มันกะสิแห้งเหี่ยวตายเท่านั้นละวะครับอ่ะขอขอบคุณครับทางคุณยายสุนีครับจากทางบ้านติ้วลูกชายทาง921กำลังจัดรายการอยู่เด้ออีแม่สุนีทางบ้านติ้วเด้อครับตอนนี้ยังบ่มีเวลาคุยนําเด้อแม่เด้อเดี๋ยวฝากก่อนลํามวนๆไปให้เด้อครับขอบคุณครับคุณยายสุนีทางบ้านติ้วครับส่งเสียงมาหาลูกชายแล้วแล้วก็อีแม่บุญมีชัยวรครับเสียงจอยลูกชายบ่ได้รับสายก็ต้องขออภัยเพิ่นโทรกันเข้ามาทางมือถือครับเสียงจอยก็กำลังคุ้นๆอยู่ขออภัยนะแล้วก็เมื่อวานนี้เราก็มาเยี่ยมมายามลูกชายทาง921ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับอีเมบุญมีชัยวรบุญน้อยก็บ่ให้กายบุญหลายก็บ่ให้เว้นปรารถนาห้อยนำห้อยสุบาทยางปรารถนาญาติน้ำนำเจ้าอยู่สู่ยามแล้วก็ชุดแล้วครับวันนี้บทเพลงครับเมียนายร้อยอย่าน้อยใจคุณพ่อไวยพดเพชรสุพรรณผู้ล่วงลับครับกับบทเพลงนี้จำได้ครับยังบ่ลืมเด้อผู้ที่แนะนำครับบทเพลงนี้กันเข้าสู่รายการครับก็ยังจำได้อยู่ครับนั่นก็คือมีแฟนเพลงแฟนรายการคณะศรัทธาจากทางบ้านศิลาที่ติดเพิ่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานเพิ่นแนะนำบทเพลงเมียนายร้อยอย่าน้อยใจเพิ่นฝากให้กับทางผู้ช่วยจำปีทางบ้านศิลานั่นล่ะเสียงจอยจัดให้ตามคำขอแล้วเด้อสำหรับผู้ที่เพิ่นแนะนำบทเพลงนี้กันเข้าสู่รายการและกระทรวงทางผู้ที่นำปัจจัยหรือว่าคณะศรัทธาของบ้านศิลามาเมื่อวานก็คือตามมีคำยงผู้นำซองของพี่ของน้องบ้านศิลาครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีรวมกับทาง921กาขอขอบพระคุณขออนุโมทนาเป็นย่างสูงครับทางตามมีคำยงครับทางศิลาที่เพิ่นได้นำปัจจัยจัดให้แล้วนะสำหรับบทเพลงและก็กลอนลำมวนๆนี่ใจเย็นๆนะเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอครับส่วนผู้ที่ขอมาก็คือตานันขอฟังเมียนายร้อยอย่าน้อยใจฝากให้กับผู้ช่วยจำปีมื้อนี้พอกันก็เป็นวันอาทิตย์ที่11ครับเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569มื้อนี้แฮม15คำเดือน10ปีมะเมียมื้อนี้เป็นมื้อวันพระเด้อพ่อออกแม่ออกอุบาสกอุบาสิกาพี่น้องคารวะญาติโยมคันมีแต่วัดบ่มีบ้านไปเฮ็ดงานสดซอย วัดมันกะง้อยสีเศร้าบ่ซื่นบานครับคันมีแต่บ้านบ่มีวัดดัดนิสัยให้นิสัยคนมันกะบ่อ่อนนับมือสีแข็งกระด้างบ่มีหู้ฮอนธรรมครับสำหรับพี่น้องที่มาหาทางเสียงจอยครับช่วงออกรายการ5โมงเสร็จๆนี่เสียงจอยบ่ได้คุยนำโดนกะย้อนว่าเสียงจอยต้องเฝ้าไปเพลนทุกๆมื้อครับที่วัดธาตุผลเพลงเพราะฉะนั้นกะทำความเข้าใจกับพี่กับน้องโอ้เสียงจอยคือคุยบ่โดนเสียงจอยฟ้าวไปเพลนครับย่านบ่ทันเพลนเข้าใจกันเนาะมื้อนี้วันพระครับมื้อนี้แฮม15ค่ำเดือน10มื้อนี้เป็นงานบุญวันชาติไทยครับมื้อนี้แล้วก็มื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายของเดือน10มื้ออื่นก็สิออกใหม่1ค่ำเดือน11แล้วมื้ออื่นครับมื้อนี้เป็นมื้อวันพระเด้อพ่อโซนแม่โซนที่เพิ่นบ่สามารถไปวัดไปวาได้ด้วยสังขาราของเฮานั่นล่ะก็อนุโมทนาสาธุครับแค่นี้ก็เกิดบุญเกิดกุศลแล้วเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาว่ากันต่อส่วนทางหน้าเพจ Facebook ไลฟ์โอ้โหตอนนี้หลายท่านแล้วนะกับหน้าเพจ Facebook ไลฟ์อันนี้ยนต์วงเอาขอขอบคุณครับสร้อยมีดวงตาครับจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางขอขอบคุณครับและก็แม่ฮักอ้อยทองวันคำริสขอขอบคุณครับและก็ป้าทองหลาคำเวินขอขอบคุณครับส่วนทางสร้อยมีดวงตานี่ทางพีบ่มีฝนแต่ก็ครึ้มๆตอนนี้บรรยากาศก็คล้ายๆกันเอาเดี๋ยวมีรายงานสภาพอากาศประจำวันครับแล้วก็มีคุณน้องคำปัดกิตติคุณกำลังเลี้ยงหลานอยู่ได้หลานสาวครับโอ้ผู้จบผู้งามคือกับทางคุณยายเพิ่นนั่นล่ะหักลูกทนวยมักตาลหักหลานทนวยมักเผาแม่นไอจอยแม่นคำเจ้าเราว่าแล้วก็จารุวันคำพาฟังอยู่กับแม่ทองม้วนและก็แม่ประไมปลาเผาโค้งสักง้อยขอขอบคุณครับแล้วก็มีทางเรืออากาศตรีละมุนบุญสมานโอ้ผู้มวดเกียรติครับผู้มวดละมุนบุญสมอนจากทางนาหมูม่นตำบลนาดีอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโอ้โหขึ้นฮอดเด้อไอเด้อขึ้นฮอดเด้อพี่ละมุนครับฝากความขึ้นฮอดหาปลานกได้เด้อขอขอบคุณครับที่ยังบ่ลืมทางน้องสายครับขึ้นฮอดหลายถึกใจจังในร้อยเพลงนี่แมนครับแต่ก่อนเรารับราชการที่921เราร้องประจำเลยเมียในร้อยอย่าน้อยใจเนี่ยเข้ากับชีวิตเพิ่นแล้วก็คุณน้องคำปัดได้กินเห็ดพวกบ่อายทางโฮมแลนด์ได้กินแล้วออกอยู่ไกลหัวไกลหม้อแกงดีใจจังโอ้โหเดือนละทีปีละครั้งนะเห็ดพวกมูเนี่ยปีละครั้งครับอ้าวปีนี้ยังบ่ได้ลิ้มรสเห็ดพวกเลยน้องเอ้ยเอากินเพื่อพี่อายพี่ชายได้เด้อออกอยู่ไกลหัวไกลหม้อแกงเฮากับโอ้โศกครับเนี่ยน้องสปายอายเสียงรับชมอยู่เด้อจ้ะแล้วก็สำเร็จคำนิมิตสวัสดีครับอายคือฮอตคือเก่าครับเช่นเดียวกันครับทางสบต.สำเร็จคำนิมิตและก็พี่น้องทำบ้านมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยทุกท่านทุกคนคือฮอตอยู่เด้อ แล้วก็น้องมะลิลีพันธ์จากทางภูเขียวจังหวัดชัยภูมิสวัสดีครับไอ้จอยชีวิตผมมีความสุขตอนนี้เจ้าก็มาจัดรายการนี่แหละครับอย่าทิ่มไปห้างนางไม้อีกเด้ออยู่ให้พอ150ปีโลดครับอายโอ้โหสุขขีตาพอเท่าอายุอายให้ได้150ปีพุ่นบอกโอ้ขอขอบคุณนะน้องมะลิลีพันธ์ก็เช่นเดียวกันเด้อหักตลอดคิดฮอดเสมอน้องเอ้ยอ่ะมาเป็นพี่เป็นน้องป้องรอสายขาเดียวกันแล้วดีใจครับที่ทางภูเขียวชัยภูมิครับเพิ่นส่งเสียงทักกันเข้ามาขอขอบคุณครับที่บ่ปะอายเสียงจอยไว้กลางให้แก่หมู่กาที่บ่ปะอายเสียงจอยไว้กลางนาแก่หมู่ไก่ที่บ่ปะอายเสียงจอยไว้กลางวังน้ำแค่กินแล้วบ่ได้ฟังเสียงเด้อน้องชิชยาคำสิงครับผู้พันตัวอันนี้จากทางจังหวัดสุรินทร์ครับนปค51อำนาจเจริญนปค5251อำนาจเจริญ52บุรี53ศรีสะเกษ54สุรินทร์ครับนปค.54ที่จังหวัดสุรินทร์ 51อำนาจเจริญ52บุรีรัมย์53ศรีสะเกษ54สุรินทร์นปค55ที่จังหวัดชัยภูมินปค56ที่จังหวัดอุบลราชธานีแม่นเนาะ
1: ขอขอบคุณครับผู้พันตัวน้องชิชยาคำสิงจากนปค54จังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็คนหลังภาพขอขอบคุณครับและก็น้องมงคลทองมู
0: พี่น้องทหารหานน้องๆทหารหานจากโรงพยาบาลค่ายอนันทมหิดลจังหวัดลพบุรีครับ
1: สวัสดีครับไอ้จอยบ่ได้หายไปไหนครับมีภารกิจซอยเหลือน้ำท่วมครับ
0: นี่แหละพี่น้องทหารหานครับซอยภารกิจในทุกมิติครับว่าสิเป็นทางภัยทางธรรมชาติไฟไหม้หรือว่าวาตภัยทางลมล่าสุดกันนี่แหละครับทางอุทกภัยน้ำกำลังท่วมหนักครับในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศก็ได้พี่น้องทางทหารหานี่แหละครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้พ้นภัยวิกฤตครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับน้องๆทหารหานทุกท่านและก็ทุกคนที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเอาพักกันครู่เดียวครับมีพี่น้องเพิ่นฝากฟังของคุณพ่อสมานหงษากันเข้ามาเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบรับเนาะเพราะว่าขณะนี้ก็4โมงกับอีก22นาทีครับมีพี่น้องเพิ่นอยากฟังของญาพ่อสมานหงษาอยากฟังผ้าสลงตีนกานนะส่วนอีกกรอนหนึ่งนี่ใจเย็นๆครับตาสาเฝ้าสวนเนี่ย มันเป็นกรอนลำสนุกนะตาสาเฝ้าสวนเนี่ยหรือว่าให้ฟังตาสาเฝ้าสวนก่อนครับฟังกลอนลำที่มันสนุกพี่น้องเฮ็ดงานกันไปอยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนากลางภูกลางผากระสิบได้เมื่อยกันหลายเนาะเดี๋ยวใจเย็นๆครับมาติดตามรับฟังกลอนลำที่พี่น้องแนะนำกันเข้าสู่รายการเดี๋ยวช่วงหน้ารายนามพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีแล้วกับพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอให้ได้รับทราบได้รับฟังกันกลอนลำสนุกครับกลอนนี้

0: ังว่าหลายคั่วมมันรักมันพริกมันเกลือข่อยปัดไปว่าก็เพื่อนกำนัน
1: เอ้ยเป็นเพื่อนกำนันคนมันอายที่น้อบัดนี้ข่อยบ่ไปดอกเดี๋ยวยังข่อยก็ยอมเพื่อนกำนันน้องข่อยฟ้าให้มันแล้วกัน
0: เออขึ้นไปขึ้นมาก็ดีกันให้มันแล้วกันครับนี่ถ้าเรื่องมันจะบ่ได้ยืดเยื้อตกลงแล้วตัว
1: ตกลงแล้ว

0: 我演书叫不着一点，我走走不好装，给了人就给不落着，
1: 喂，把如何着喂。

0: ขอขอบคุณทุกท่านครับสำหรับการติดตามรับฟังของฝากจากเสียงจอยและก็ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมการร้องการรำ คุณพ่อสมานหงษาครับเท่าสาเฝ้าสวนฟังกันสนุกสนุกนะอย่าไปฟังเอาเม็ดเอาหน่วยอย่าไปฟังแล้วก็เฮ็ดนำเพิ่นนะ ให้ฟังกันสนุกสนุกหน้าเพจ Facebook ไลค์ครับแม่ไม้ปลายสีชมพูอ๋อเมื่อสักครู่กะต้องขออภัยนะครับเสียงจอยฟ้าวจัดรายการครับแม่ไม้ปลายสีชมพูจากทางสักงอยอำเภอล่มสักเพิ่นกำมาที่เกา21นี่ล่ะเพิ่นบอกว่าสาวเมืองสิงห์ซับพารีเพิ่นฝากอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกับทาง921เป็นจำนวนปัจจัย100บาทครับโอ้ขออนุโมทนาสาธุครับตกบอลไฮก็ขอให้ย้ายไปบอลที่ดีๆเด้อมีความสุขมีความเจริญอายุมั่นขวัญยืนเงินแสนให้แกนบานเงินล้านให้แกนถงเด้อสาวเมืองสิงห์ซับพารีและก็แม่ไม้ปลายสีชมพูก็อีก100บาทครับร่วมอนุโมทนาครับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีความทุกข์ให้ลังหนีเด้อความมีให้ลังเข้าเด้อทางเงินให้เต็มกระเป๋าทางข้าวก็ให้ล้นคือมีลูกกายพานมีหลานกายสุดือเด้อขออนุโมทนาสาธุครับทางแม่ไม้ปลายสีชมพูแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็น้องหนูพัดบุญประสบไอ้จอยเมื่อนี้ก็ได้กระโรดแต่ไอ้สิมาอยู่นี่ล่ะบ่ไปไดดอกจ้าเอาอีกแล้วยามาติแถลงเว้าเอาเรามายัดเสื้ออย่างตัววานนั่นล่ะบ่แม่นเสื้อซาดยิ้วนอนได้บ่อุ่นคิงดอก แล้วก็พรจรัสพรจรัสเพิ่นบอกว่าสวัสดีจ้าไอ้เสียงจอยสวัสดีเช่นเดียวกันครับและก็แม่ไม้ปลายสีชมพูเพิ่นบอกว่าฮอดบานแล้วขอขอบคุณครับและก็ขมูลรอคำสิงกกล้วยนวลครับเมื่อสักครู่กระทรงเสียงทักกันเข้ามาฝากเท่าสาเฝ้าสวนนี่แหละให้ทางตะปีทางกกล้วยนวลตะบนตาดกลอยเด้อขอขอบคุณครับแล้วก็สมมาตรและก็คุณมาตรได้ยินเสียงแล้วพอได้เฮ็ดให้หายคิดฮอดบานโอ้โหขอขอบคุณครับพี่น้องเฮ็ดงานอยู่ทางต่างจังหวัดทางกรุงเทพก็คือฮอดบ้านบางท่านก็ฟังเสียงเสียงจอยนี่แหละพอได้หายคือฮอดบ้านแด่โอ้ขอขอบคุณครับที่เสียงจอยครับได้มีส่วนช่วยให้พี่น้องได้มีความสุขสมมาตรและกมาตรขอขอบคุณแม่แต๋วศิลาขอลำเหมียงก็ได้ค่ะกำลังจำศีลอยู่และก็สิเบิ่งย้อนหลังเอาค่ะอ๋อตอนนี้ก็เป็นมื้อวันพระเนาะแม่ออกเพิ่นก็ไปจำศีลกันอยู่ที่วัดพุ่นล่ะเอาขออนุโมทนานำเด้อแม่ออกครับแล้วก็พ่อออกแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็วิทวัตรคำค่ะอ้าวอันนี้จากทางบ้านศิลาสวัสดีไอ้จอยบอกแม่ใหญ่ซุ่มมาฟังไอ้จอยจัดรายการแด่อยู่กรุงเทพฝนตกจังบ้านเฮาตกบ
1: ่บ่ตกครับโอ้
0: คนทางกรุงเทพเด้อคุณวิทวัตรคำขะ
1: เพิ่นบอกแม่ใหญ่ซุ่มคำขะฟังรายการได้เด้อแถมไปหาอีแม่เหรียญคำอ้างก็เนาะ
0: ขอขอบคุณครับแล้วก็น้องหนูพัดบุญประสบเพิ่นกำลังคุยกันทักทายกับพี่น้องทางหน้าเพจ Facebook ไลฟ์อยู่โอ้เป็นพี่เป็นน้องกันดีใจครับขอขอบคุณครับเกรียงไกรพ่อใหญ่เงาสวัสดีครับพ่อใหญ่จอยมื้อนี้วันศาสตร์ไทยไปวัดมาแล้วเช่นเดียวกันครับ
1: มื้อเช้านี้เสียงจอยก็ไปวัดทําบุญตักบาตรขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนครับและก็ทางหลังไมค์ตอนนี้ก็บ่ว่าสิเป็นป้าติ๋วห้วยโปร่งน้ําส่งเสียงทักทายกันเข้ามาแล้วบ่ขอหรอกก่อนลําแล้วแต่สิจัดให้ขอขอบคุณครับแล้วกระทางคุณน้องวิไลวันสังทองบ้านปาบงตำบลบ้านกลางอำเภอล่มสักส่งเสียงทักกันเข้ามาแล้วโอ้ยคิดว่าสิบ่ได้ยินเสียงอายแล้วคิดว่าสิตายปะจักกันก็บ่ได้คูข่าวฮู้ข่าวย้อนว่าบุญเฮาเคยสร้างล่าเอ้ยผลาเฮาเคยได้ห่วมคันแม่นคาดได้ห่วมไปแล้วอายเสียงจอยกระตาวขืนอย่างนี้ล่ะเอาขอขอบคุณครับ แล้วก็ทางบ้านกุดซางทรงเสียงกันเข้ามาครับเพิ่นบอกว่าอยู่ในใจเสมอแล้วก็หักตลอดคิดฮอดเสมอแล้วก็ยังคอยที่ซอยเดิมโอ้โหขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับทางบ้านกุดซางเพิ่นบอกว่ามีเวลาก็มาแวะได้เด้อสิร่วมอนุโมทนาบุญนำโอ้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับมากันที่พยากรณ์อากาศครับประจำวันอาทิตย์ที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ครับเป็นยังไงฝนฟ้าพยากรณ์เนี่ยเสียงจ้อยเอ้ยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยครับตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาไปจนฮอด6โมงเช้าของเมื่ออื่นหรือว่าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีลมกระโชกแห่งและก็มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดตากและก็กำแพงเพชรส่วนภาคอีสานครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมื้อนี้เปอร์เซ็นต์ฟ้าฝนลดลงครับ 30% และก็มีลมกระโชกแห่งบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและก็บุรีรัมย์ส่วนภาคกลางครับวันนี้ก็มีฝนฟ้าตกหนักเลย 70% ครับภาคกลางและก็มีลมกระโชกแห่งและก็มีฝนตกหนักทางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและก็สมุทรสาครโดยมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและก็สมุทรสงครามครับส่วนภาคตะวันออกฟ้าฝนยังคงตกหนักครับวันนี้ก็ 70% และก็มีลมกระโชกแห่งและก็มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้ครับด้านฝั่งตะวันออกนี่ฟ้าฝนตกหนักเช่นเดียวกัน 70% ครับมื้อนี้ตกหนักแถวจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสครับส่วนภาคใต้อีกด้านครับด้านฝั่งตะวันตกอันนี้ด้านทางแถบอันดามันมีฟ้าฝนตก 60% บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลสุดท้ายเขตกรุงเทพและก็เขตปริมณฑลฟ้าฝนยังคงตกหนักครับซ้ำสถานการณ์น้ำท่วมโอ้เมื่อนี้ก็ 70% มีลมกระโชกแห่งและก็ฝนตกหนักบางแห่งครับพยากรณ์อากาศครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับรายงานให้พี่ให้น้องได้รับทราบได้รับฟังกันเพื่อให้พี่ให้น้องเพิ่นได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ครับในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเทศกาลกินเจนะเทศกาลกินเจครับเพิ่นเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานเนาะไปจนฮอดวันที่18ตุลาคมเทศกาลกินเจก็เป็นช่วงที่หลายคนตั้งใจเว้นเนื้อสัตว์เพื่อสืบสานประเพณีและก็ฝึกชำระใจให้บริสุทธิ์ก็ตั้งแต่วันที่10ไปจนฮอดวันที่18ตุลาคมนี่ก็คือเทศกาลกินเจละตอนนี้ก็ผักขยับขยับครับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเนาะสำหรับในช่วงเทศกาลกินเจนี่หลายๆท่านที่กินเจอันนี้ทางร้านอาหารเจล่มเก่าตำบลล่มเก่าอำเภอล่มเก่าเพิ่นบอกว่าวันที่9ถึง18ตุลาคมเป็นช่วงเทศกาลกินเจทางร้านอาหารเจล่มเก่าได้จัดอาหารเจหลากหลายชนิดทั้งอาหารสดอาหารแห้งเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้มีโอกาสรับประทานอาหารเจงดเว้นจากการรับประทานเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงร้านอาหารเจล่มเก่ากะเพิ่นก็เลยแจ้งมาหาพี่น้องที่เพิ่นรับประทานเจเพิ่นก็มีอาหารเจจำหน่ายอันนี้นายกิระบุญแท่งผู้ดูแลร้านอาหารเจล่มเก่ากับเพิ่นส่งข่าวสารกันเข้ามาในส่วนของกลอนลำละไอเสียงอ้าวเสียงจอยกันยังติดหนี้ทางพี่น้องทางกกกวยนวลเพิ่นไว้นะอย่างบ่ลืมนะกสิทยอยจัดให้กันแล้วกันละสำหรับก่อนลำที่พี่น้องเพิ่นแนะนำกันเข้ามาส่วนลำลองโขงนี่จัดให้ไปแล้วลำลาหน้าหานกระใจเย็นๆตาสาเฝ้าสวนนี่จัดให้แล้ว ยายจำปาคำแยมหรือว่ายายตุ๋ยเนี่ยเพิ่นฝากฟังกันเข้ามาส่วนอีกกรอนลำหนึ่งก็คือหัวอกลูกกำพร้าผู้ที่เพิ่นบ่ประสงค์สิออกนามเพิ่นแนะนำกรอนลำนี้กันเข้ามาเอาเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวสารครับที่ซีนำเสนอให้พี่ให้น้องเพิ่นได้สดับรับฟังกันว่าสิเป็นทางศูนย์พระเครื่องพัชนัททางล่มสักครับเดี๋ยวมีเรื่องเว้าสู้ฟังครับในช่วงต่อไปนั่นก็คือทางศูนย์พระเครื่องเพชรัตน์ล่มสักหน้าศาลจังหวัดล่มสักสถานที่พลกติดกับทางร้านเจสโตและร้านเสริมสวยดีๆเปิดให้พี่น้องตั้งแต่3โมงเช้าไปฮอด4โมงแลงเป็นศูนย์รวมวัตถุมงคลโดยเฉพาะสายวัตถุมงคลจากหลวงปู่ศิลาสิริจันโทซึ่งรับบูชาจากวัดโดยตรงเช่าบูชาวัตถุมงคลครับพี่น้องที่สนอกสนใจเดี๋ยวช่วงหน้าเฮามาว่ากันต่อครับหัวอกลูกกำพร้านี่ผู้ใดเป็นคนร้องคนลำเนาะเอาสิหาให้อยู่ครับสำหรับก่อนลำก่อนนี่เอาหาพอแล้วครับแล้วก็สายล่าสุดนี่จากทางยายยูโรครับยายยูโรส่งเสียงทักกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเปิดเพลงให้ยายเก้าได้มื้อนี้เราปะแป้งคือเก้าบ่ครับปะแป้งขาวยะขาวกวนตุนเลยเดี๋ยวฝากให้เด้อเมียเก้าเด้อตอนนี้ลูกชายกำลังจัดรายการอยู่ทางห้องส่งอยู่เอาขอขอบคุณทุกทุกท่านครับที่ส่งเสียงทักกันเข้ามาบางท่านก็กดจนมือหงิกมืองอแล้วกับบทันมูเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับแต่ที่แน่ๆนี่ทางศูนย์พระเครื่องเพชรัตน์ล่มสักเพิ่นกะอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921เป็นปัจจัยนี่ 10,000 บาทครับโอ้ขออนุโมทนาสาธุครับต่อแต่นี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขเด้ออันมู่มวนความทุกข์กยสุมีมาไกลอันมุโรคาไข้หวัดไอให้ไกลห่างพอจะทางก้าวหน้าเจริญขึ้นอยู่บ่ถอยเด้อสาธุครับ

0: 4โมงครับกับอีก45นาทีครับรายการของฝากจากเสียงจอยครับประจำมื้อวันอาทิตย์ที่11ครับเดือนตุลาคมมื้อนี้ก็แฮม15ค่ำเดือน10มื้อนี้เป็นมื้อวันพระหรือว่าวันธรรมสวนะน้องวีรพลทองวันครับหน้าเพจ Facebook ไลฟ์ปีนี้สิรอทำบุญอยู่ที่วัดขับรถไปกะลำบากเพราะว่าบ่สบายโอ้บ่เป็นหยังครับน้องวีรพลทองวันอนุโมทนาครับสุจิตเครืออินสวัสดีจ้าทักทายวันหยุดคุณมงคลทองมูจ้าสุขสันต์วันอาทิตย์จ้าโอ้ทักกับทางคุณน้องมงคลทองมูอยู่น้องมงคลทองมูอาจอยครับมื้อนี้มีพิธีอุ้มพระดำน้ำกันแม่นบ่ครับ
1: แม่นครับเทศกาลอุ้มพระดำน้ำของทางจังหวัดเพชรบูรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่8ฮอด17ตุลาคมครับ8ถึง17ตุลาคมแล้วก็มื้อนี้วันที่11ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญครับเพราะว่ามื้อนี้แฮม15ค่ำเดือน10

0: ก็สิมีพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฮถังน้ำจากทาน้ำวัดไตรภูมิไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำณทาน้ำวัดโบสถ์ชนะมานครับงานเพิ่นมีไปจนฮอดวันที่17ตุลาคมครับก็เดินทางมาท่องเที่ยวนะพี่น้องทางด้านซ้ายจังหวัดเลยพี่น้องทางขอนแก่นพี่น้องทางชัยภูมิครับหรือว่าพี่น้องทางนครไทยทางพิษณุโลกและก็พี่น้องในทุกๆจังหวัดหรือว่าทางกทม.มีเวลาก็เดินทางมาท่องเที่ยวกันนะแล้วก็พี่น้องทหารพรานศึกเขตอำเภอล่มเก่าครับมื้อนี้วันที่11เนาะมื้ออื่นนี่ก็สิมีกิจกรรมที่สำนักสงฆ์วัดหนองดูบ้านพรวนล่มเก่านี่ล่ะอันนี้ก็ทราบข่าวจากทางท่านร้อยเอกพระเด็ดแสนเหวิมประธานเครือข่ายทหารพันศึกเขตอำเภอล่มเก่าสิมีพี่น้องทหารพันศึกเพิ่นไปร่วมกิจกรรมร่วมพัฒนาที่สำนักสงฆ์วัดหนองดูบ้านพรวนในมื้ออื่นครับวันที่12ตุลาคมโอ้สุดยอดครับสำหรับจิตอาสาและก็ความเสียสละของพี่น้องทหารพันศึกกับเขตทางอำเภอล่มเก่าและก็ส่วนทหารพันศึกนี่เพิ่นออกให้บริการและก็ให้การสงเคราะห์พี่น้องทหารพันศึกนอกประจำการครอบครัวทหารพันศึกและก็ทหารนอกประจำการในพื้นที่อำเภอล่มเก่าในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมก็คือวันพฤหัสบดีที่สิฮอดนี่แหละวันที่15ตุลาคมนี่แหละตั้งแต่3โมงเช้าฮอด4โมงแลงณอาคารกองทุนหมู่บ้านอำเภอล่มเก่าพี่น้องทหารพันศึกครอบครัวทหารพันศึกและทหารนอกประจำการกลับไปรับบริการนะทหารพันศึกมาที่อำเภอล่มเก่าที่อาคารกองทุนหมู่บ้านอำเภอล่มเก่าข้างๆอำเภอล่มเก่านั่นแหละอันนี้ทางนางสาวนิยมวงศาอำผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานรักษาการรองหัวหน้าสำนักงานทำการแทนหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารพันศึกเขตเพชรบูรณ์ส่งข่าวสารและก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับทางลุงจบชัยชนะเพิ่นก็ได้ซอยเหลือเฟือฝ่ายครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับในเรื่องของทหารพันศึกและก็ลุงสมจิตพันนาคือฮอตเด้อพี่น้องทางน้ำชุนครับและก็พี่น้องทหารพันศึกทุกท่านแล้วก็ทุกคนครับมากันที่รายนามพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีห่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีห่วมกันครับก็เริ่มตั้งแต่ทีแรกเนาะทีแรกนี่ตากองพลทาครับบ้านหนองไฟมีผ้าอาบน้ำฝน1ผืนลอดไฟ1ลอดปัจจัยอีก100บาทแล้วก็มีนายหารพลทา100บาทนายเอพลทา100บาทนางสาวจงกลรัตน์และก็นางสาวน้ำวนบุญยทา100บาทนางฤทธิ์เขียวนิน100บาทคุณปูเต็งลาสิงบ้านทะลี่ตำบลสักหลง100บาทแม่ทองพาบ้านนาแคตำบลนาแสง100บาทแม่เหรียญคำอ้างบ้านศิลาตำบลศิลา100บาทแม่น้องโก้บ้านศิลาตำบลศิลา100บาทตาขนึงจิตหรือว่าตาพึ่งคำริงครับพร้อมครอบครัวบ้านศิลา200บาทครับยายสำลีทองเทาครับบ้านนาแค100บาทแม่เรียนครับบ้านท่าลี่ตำบลสักหลงอำเภอลมสักอีก100บาทและก็คุณลุงตุ๋ยโหคำดีบ้านโป่งคางตำบลไทยบุญอำเภอลมสัก500บาทครับแล้วก็ลุงมาบ้านวังรูตำบลสักหลง100บาทคุณพ่อผายบ้านห้วยชันตำบลสักหลง100บาทแล้วก็คุณยายน้องชัยโฉมบ้านเขาย่าตำบลสะเดาะพงอำเภอเขาคออีก 1,000 บาทครับคุณยายศรีสิงทาบ้านหนองบัว200บาทและก็คุณน้องโสรยาอุ้งช้างบ้านหนองสว่าง100บาทคุณย่าสุพันอุดอ่างบ้านหนองสว่าง100บาทคุณเพชรไทยอุดอ่างบ้านหนองสว่าง100บาทคุณครูรัตติการกาลดีบ้านหนองสว่าง100บาทคุณรุ่งจิตจันโทบ้านหนองสว่างอีก100บาทและก็คุณละไมสิงอาด100บาทคุณสมฤดีอุ้งช้าง100บาทคุณแม่วาสนาสายขาว100บาทและก็คุณพ่อสมนึกอุ้งช้าง100บาทขออนุโมทนาสาธุครับสำหรับ พี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันครับแล้วก็มีทางคุณครูอุไรวันตันนาอ๋ออันนี้เพิ่นเพิ่มเติมครับจากทางงานบุญกฐินสามัคคีมื้อเช้าไปวัดกระเพาะเหล่ายู้ครับคุณครูอุไรวันปันนา100บาทอนุโมทนาเด้อและกับปาตุนขนมจีนล้มสัก300บาทคุณยายลอดบุญล้น100บาทแม่ค้าหมูสเต๊ะแม่ค้าวรนุชเทศขำ100บาทคุณพงเพชรคุณวารุณีณัฐพัฒน์สาวมีบ้านสักงอย100บาทขออนุโมทนาสาธุครับแล้วก็มีพี่น้องทางบ้านกุกร้วยนวลก็มีนายมณีโชตวันศรี100บาทนางทองวันคำริสหรือว่าป้าอ้อย100บาทนางบัวขันแก้วม่วง100บาทตาน้องอุ้ย100บาทนายบุตรดีคำภู100บาทนางบัวลายคำภู100บาทคุณครูอรทัยคำภู100บาทยายจำปาคำแย้ม100บาทนางดอกไม้คำรัด100บาทผู้โมประสงค์สีออกนาม100บาทนางหยันคำริด100บาทนางสาวชยาภาวันศรีอีก100บาทขออนุโมทนาสาธุครับอ่ะให้เจ้ากินเจ้าทานเจ้าสร้างภาวนาอย่าได้ขาดอย่าประมาทแท้ๆผลทานเจ้าสิทรงหนุนครับพี่น้องทุกท่านและก็ทุกคนส่วนพี่น้องคณะศรัทธาครับจากทางบ้านศิลาตำบลศิลาก็มีผู้ช่วยจำปีพร้อมครอบครัว100บาทตาหนูยายแดง100บาทนายสมจิตคำอินบ้านไม้หัวนา100บาทนางละครคำเพลิงบ้านศิลา100บาทนายสมเพียรคำวิ่งบ้านศิลา40บาทและก็ผู้บ่อประสงค์สีออกนามบ้านศิลา50บาทนางพิสมัยคำผงและก็ครอบครัว100บาทคุณรุจิรามีเทศ120บาทครับและก็ผู้บ่อสงบ่อประสงค์สีออกนาม20บาทและก็เมตุปัญญาอินบ้านศิลา40บาทแม่พวงจิตแก้วเขียว100บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีก100บาทและก็นางสุพันวังคีรี100บาทนางประหยัดวังคีรี100บาทนางหนูคำทิ้งอุทิศให้กับนายหลาคำทิ้ง50บาทนางสาวสุภาพรคำตีด20บาทตาจันยายแต๋ว100บาทตาแหวนยายติ๊บคำยัง100บาทพอสังคมคำริงและก็ครอบครัว100บาทตาศักยายลอยกันดก100บาทตาฉันสอนรวยปัจจัย100บาทและก็มีไม้กวาด3ด้ามและก็หมอนอีก1ใบตามีคำยงครับอีก200บาทตาธรรมสอนรวยครับบ้านอุ้มกระทัด100บาทตาน้อยยายคล้ายสอนรวยบ้านห้วยผักกูด100บาทและก็ตานันสอนรวยอีก100บาทอ้าวขออนุโมทนาสาธุครับสำหรับพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาบุญเฮาเฮ็ดบุญเฮาก็ได้บุญเนาะพี่น้องศรัทธาสาธุชนขอให้บุญลังไหลมาฮอดขอให้บุญทรงยูสู่ขึ้นให้ยู่เย็นทางใดมีขัดข้องสวรรค์ทองให้เห็นปองเด้อขอให้เห็นปองแจงไปหน้าให้ยู่เย็นอายุวันโนสุขังพลังครับแล้วก็ช่วงท้ายๆปลายรายการแล้วครับมีพี่น้องเพิ่นแนะนำสาธิตทองจันทร์กันเข้าสู่รายการอยากฟังกลอนอมตะรักนะเสียงจอยเปิดได้บ่เปิดได้ครับของกินแซ่บอยู่กับผู้มักหน้าเพจ Facebook ไลฟ์ครับน้องแสวงแก้วครองน้ำเดือเหนือตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองฟังอยู่เด้อไอ้มวนทุกกลอนลำกับจากสะแก้วคืนนี้กำลังเอาน้ำเข้านาฝากทุกคนอ้ายโอ้โหขอขอบคุณครับทางน้องแสวงแก้วครองมีความสุขนะพี่น้องทางน้ำเดือนเหนือและก็ทางตาน้อยทายาสน้อยทุกท่านทุกคนและก็แม่ค้าหมูสเต๊ะวรนุชเทศขำฟังอยู่กับป้าตุ้นขนมจีนคือเก้าจ้าฟังแล้วก็ยิ้มมาทางห้องทรงเด้อป้าตุ้นขนมจีนครับร่ำลากันครับกับกลอนลำชุดสุดท้ายอ่ะจบจากรายการประมาณเที่ยงกะสีเข้าไปที่ศูนย์พระเครื่องทางล่มสักครับเพราะว่าเพิ่นสีร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันมาครับกะพี่น้องที่ อย่างใดวัตถุมงคลเป็นของฝากเป็นของตนเป็นของที่เฮาเคารพ บูชาให้ผู้ที่เฮาเคารพนับถือให้ผู้สูงอายุหรือว่าให้ผู้ที่เฮาฮักแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องก็มาเช่าบูชาไว้เป็นของขวัญ นี่โอ้ถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งล่ะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุมื่นหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ปัจจุบันก็คือพระเทพวัชรธรรมโสพลหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก่าก็ถือว่าเป็นเกจิซื่อดังอาจารย์ซื่อดังแห่งภาคอีสานครับก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนนะที่อยากได้วัตถุมงคลไว้เช่าบูชาครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของเฮาก็ไปเช่าบูชากันได้นะที่ศูนย์พระเครื่องอำเภอล่มสักครับหน้าศาลจังหวัดล่มสักครับร่ำลากันครับวันนี้โชคดีมีสุขกันทุกท่านทุกคนเด้อสวัสดีครับ
1: อันความจริงแม่นไผไผกะฟังแจ้งคันหักหลายแห้งๆต้องนอนแขนนอนคังคำว่าความผิดหวังย่อมเจ็บปวดรัวราว

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทลมคักแท้ๆไทลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินทินไทลมคักแท้ๆไทลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกชุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้แท้
2: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กระถินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กระถินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
3: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยบิดา
4: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและคิดถึงทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสานรักษาต่อยอดค่ะรายการที่จะพาทุกท่านกลับไปเรียนรู้ฐานรากของแผ่นดินไทยเรียนรู้ภูมิปัญญาแนวพระราชดำริและคุณค่าของวิถีชีวิตที่สามารถนำมาปรับใช้ได้จริงในสังคมปัจจุบันค่ะคุณผู้ฟัง

วันนี้ที่ฉันเชิญชวนทุกท่านกลับไปเรียนรู้ร่วมกันในรายการสืบสานรักษาต่อยอดวันนี้คุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องราวที่เรารับรู้รับทราบกันดีในวิถีชีวิตประจำวันเพราะนั่นเป็นเรื่องสำคัญของผู้คนหมู่มากในประเทศไทยของเราแล้วก็กำลังมีเรื่องราวดราม่ามากมายกับพี่น้องของไทยเรากับคำว่าพี่น้องเกษตรกรพี่น้องคะเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติใช่ไหมคะวันนี้แล้วก็มีความสำคัญจนถึงขั้นที่เรียกว่าวันนี้คุณผู้ฟังทราบไหมว่าเกษตรกรนั้นคือนอกจากเป็นกระดูกสันหลังของชาติแล้วยังเป็นเหมือนกับหัวใจของประเทศชาติบ้านเมืองเราเลยทีเดียวค่ะแต่เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของพวกเราทุกคนคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเกษตรกรไทยที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติหรือหัวใจของชาติยังไม่พอค่ะแต่เราจะนำพาพูดคุยกันในมิติเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหัวใจของชาติที่เรียกว่าเกษตรกรไทยกันได้อย่างไรคุณผู้ฟังคะเกษตรกรไทยกระดูกสันหลังของชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะด้วยกระแสต่างๆที่เป็นดราม่าตลอด 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องหนึ่งที่มีความกระทบกระเทือนต่อพี่น้องเกษตรกรไทยกันเป็นอย่างมากนั่นก็คือเรื่องราวของยูโพ1991เรื่องของเมล็ดพันธุ์เรื่องของพันธุกรรมพืชที่หลายท่านหลายคนมองว่ามันมีความผลกระทบโดยตรงกับคำว่าเกษตรกรหรือผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในประเทศไทยอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียววันนี้ค่ะเราถือว่าเกษตรกรนั้นเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศก็ไม่ผิดนักเพราะเกษตรกรมีจำนวนมากที่สุดในจำนวนประชากรหมู่เหล่าต่างๆที่ดำรงวิถีชีวิตอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ผู้ที่รักษาความเป็นชาติรักษาความเป็นแผ่นดินผู้ที่สร้างคุณูปการให้กับแผ่นดินมากที่สุดคงหนีไม่พ้นคำว่าเกษตรกรที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติเป็นคนที่ทำอาชีพสร้างอาหารเลี้ยงดูผู้คนทั้งประเทศชาติของเราอยู่ในตอนนี้ล่ะค่ะจึงมีความสำคัญมากพอมีเรื่องราวมีกระแสต่างๆมากระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรก็ล้วนแล้วแต่เรียกว่าส่งผลเป็นผลกระทบที่เป็นคลื่นรุนแรงในระดับประเทศกันเลยทีเดียวในนาทีนี้ของประเทศไทยเราผิดหวังท่านผู้ฟังคะลองคิดตามดิฉันสักนิดนึงค่ะทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเรารับประทานอาหาร1มื้อข้าว1จานผัก1จานผลไม้สัก1อย่างเนี่ยหรือแม้แต่น้ำดื่มที่เราบริโภคอยู่เนี่ยค่ะท่านเคยคิดไหมคะว่าอาหารเหล่านั้นเดินทางมาจากไหนพอจะเข้าใจกับคำถามที่ดิฉันชวนคุณผู้ฟังคิดคำถามแรกนี้ไหมคะอาหารเหล่านั้นเดินทางมาจากไหนข้าวทุกเม็ดที่อยู่ในจานของเรามีเรื่องราวของหยาดเหงื่อมีเรื่องราวของแรงงานแล้วก็มีชีวิตของเกษตรกรผู้ทำงานตรงนั้นที่ได้มาซึ่งข้าวเมล็ดนั้นอยู่ในจานข้าวของเราค่ะเป็นเรื่องราวชีวิตของเกษตรกรอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นเสมอก่อนที่ข้าวจะกลายมาเป็นอาหารบนโต๊ะต้องผ่านการเตรียมดินถูกไหมคะไถนาหว่านเมล็ดพันธุ์ดำนาการดูแลน้ำดูแลต้นข้าวการต่อสู้กับโรคพืชและแมลงศัตรูพืชระบาดแม้กระทั่งเรื่องราวที่สำคัญที่สุดกับการมีชีวิตอยู่ของพืชพันธุ์เหล่านั้นนั่นก็คือเรื่องของน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้งหรือน้ำท่วมก็ตามค่ะล้วนแล้วแต่มีผลกระทบแล้วก็ส่งผลถึงอาหารที่จะมาอยู่บนโต๊ะเราอย่างแน่นอนเรียกว่า
ว่าที่เราจะได้ข้าวมาสักหนึ่งเมล็ดอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถูกไหมคะแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่าในบางครั้งเนี่ยค่ะคนในสังคมกลับมองข้ามคุณค่าของคนที่ทำหน้าที่ปลูกข้าวเปรียบเทียบเอาแค่ประเทศของเราเนี่ยนะคะเรามีความรู้สึกว่าเกษตรกรได้รับการด้อยค่าอย่างมากเป็นเสมือนผู้คนอยู่ชั้นล่างฐานรากของสังคมทั้งที่มีจำนวนมากมีปริมาณมากที่สุดในผู้คนขององค์กรหรือวงจรของผู้คนที่ประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยเรามีเกษตรกรจำนวนมากจำนวนเยอะแต่เสมือนกับเราถูกด้อยค่าลงไปถ้าเปรียบเทียบกับเกษตรกรในอเมริกาหรือในญี่ปุ่นอย่างนี้นะคะประเทศเหล่านั้นน่ะมักจะให้ความสำคัญกับความเป็นเกษตรกรไว้สูงมากๆเหมือนที่ฉันเคยเล่าสู่คุณผู้ฟังฟังว่าหลายๆประเทศเนี่ยให้การยกย่องอาชีพเกษตรกรรมหรือการเป็นเกษตรกรเนี่ยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตนเองเป็นอย่างมากเอาแค่สองประเทศก็ได้ที่ดิฉันยกตัวอย่างก็คือญี่ปุ่นกับอเมริกาเนี่ยคุณผู้ฟังเกษตรกรของเขาเนี่ยได้รับศักดิ์ศรีได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่พอมาถึงพี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยนะคะกลับกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นบุคคลฐานรากแล้วก็ถูกมองข้ามความสัมพันธ์ในผู้คนในสังคมไปเหมือนเราหลงลืมไปค่ะว่าข้าวหนึ่งเม็ดที่อยู่บนจานข้าวของเราทำให้เรากินอิ่มแล้วมีพละกำลังมีชีวิตที่จะไปทำหน้าที่การงานของเราในการจะเป็นบทบาทพัฒนาหรือบทบาทต่างๆในสังคมของเราเนี่ยเราลืมค่ะเราลืมคนที่สร้างพืชอาหารให้เราค่ะเรามองข้ามคุณค่าของคนปลูกข้าวคนปลูกผักคนเลี้ยงสัตว์หรือว่าคนที่ผลิตอาหารเรามักจะไปมองเห็นแต่ราคาสินค้าค่ะแต่เราอาจมองไม่เห็นคุณค่าของคนที่สร้างสินค้าเหล่านั้นขึ้นมาวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังดิฉันจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านกลับมามองเกษตรกรไทยด้วยหัวใจดวงใหม่กันสักนิดหนึ่งเกษตรกรไม่ใช่เพียงอาชีพหนึ่งในสังคมถูกไหมคะแต่เกษตรกรคือผู้สร้างความมั่นคงให้กับประเทศดิฉันมั่นใจว่ารายการที่ดิฉันดำเนินรายการอยู่นี้ค่ะมากกว่า 80% ของคนฟังเป็นพี่น้องเกษตรกรอย่างแน่นอนเพราะรายการของเราเป็นรายการที่มีมาเพื่อพัฒนาผู้คนส่วนมากเพื่อดำเนินรายการให้กับผู้คนที่มีเวลาในการที่จะรับฟังวิทยุซึ่งส่วนมากเป็นพี่น้องเกษตรกรในชนบทถูกไหมคะนั่นแหละค่ะดิฉันถึงสามารถเดาได้ว่าส่วนมากแล้วอ่ะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเป็นบุคคลหรือผู้คนส่วนมากที่รับฟังรายการวิทยุอยู่ดิฉันถึงบอกว่าท่านน่ะมีความสำคัญมากรายการในวันนี้ดำเนินการเพื่อที่จะสร้างคุณค่าและความสำคัญให้กับท่านโดยเฉพาะเลยทีเดียวก็ไม่ผิดนักค่ะคุณผู้ฟังเกษตรกรไม่ใช่เพียงอาชีพหนึ่งในสังคมแต่เกษตรกรคือผู้สร้างความมั่นคงให้กับประเทศดิฉันมั่นใจว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ไม่ผิดค่ะคุณผู้ฟังถ้าไม่มีคนปลูกข้าวประเทศจะมีข้าวกินได้อย่างไรถูกไหมคะถ้าไม่มีคนปลูกผักประเทศจะมีอาหารสดได้อย่างไรถ้าไม่มีคนเลี้ยงสัตว์ประเทศจะมีแหล่งอาหารโปรตีนมาจากไหนได้อย่างไรถูกไหมคะและถ้าไม่มีเกษตรกรผู้ที่ผลิตเหล่านั้นนะคะประเทศจะดำรงอยู่ได้อย่างไรนั่นเป็นคำถามที่ยิ่งสำคัญยิ่งกว่าวันนี้อยากให้เป็นวันที่เราจะกลับมาแสดงความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟัง

0: คุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติใช่ไหมคะคำว่ากระดูกสันหลังของชาติเป็นคำที่เราได้ยินกันมาอย่างยาวนานแล้วเพราะกระดูกสันหลังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ร่างกายสามารถยืนหยัดอยู่ได้ก้าวเดินได้ทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ได้กระดูกสันหลังจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเกษตรกรก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจสังคมและชีวิตของผู้คนในสังคมในประเทศประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรากฐานของการเกษตรมาอย่างยาวนานแล้วพ่อหลวงร.9บอกว่าอาชีพเกษตรกรอาชีพเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยค่ะเป็นความสำคัญที่สุดของรากฐานเป็นความเข้มแข็งที่สุดของประเทศไทยเราจะต้องรักษาความเข้มแข็งเรื่องนี้เอาไว้ให้ได้เรียกว่าเป็นจุดดีจุดเด่นที่สุดของประเทศไทยถ้านักพัฒนาที่มองเป็นจะนำเอาสิ่งที่เป็นจุดแข็งเนี่ยมาสร้างหรือมาเจรนัยให้มีคุณค่าประดุจเป็นการเจรนัยเพชรให้มันแวววาวขึ้นมาแต่เราถือว่าหลายๆประเทศที่เขาเจรนัยเกษตรกรของเขาเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้เกียรติยกย่องเหล่านั้นประเทศไทยกลับมีน้อยมากที่จะหันมาเจรนัยคมของเพชรที่ชื่อว่าเกษตรกรเม็ดนี้ทำให้เกษตรกรของเรามีความรู้สึกด้อยค่าอยู่เสมอนะคะคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรากฐานของการเกษตรมาอย่างยาวนานแล้วก็มีเกษตรกรคู่กับการเกษตรมาตลอดความเป็นชาติไทยของเราเรามีพื้นนามีสวนผลไม้มีไร่มันสำปะหลังมีสวนยางพารามีสวนปาล์มน้ำมันมีประมงมีปศุสัตว์และมีภูมิปัญญาการผลิตอาหารจากการเกษตรค่ะที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเพราะอะไรเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพและมีผู้คนที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นของเราจำนวนมากถูกไหมคะแต่วันนี้ล่ะค่ะเหมือนที่ดิฉันบอกเราต้องยอมรับว่าเกษตรกรไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างมากมายเลยทีเดียวเพราะอะไรปัญหาของเกษตรกรในวันนี้คุณผู้ฟังมีอะไรบ้างล่ะคะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ถ้าคุณเป็นเกษตรกรคุณมีปัญหาอะไรในชีวิตประจำวันของคุณบ้างลองตอบคำถามต่อไปนี้ดูสิคะคุณมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นถูกไหมคุณไปเจอกับราคาปุ๋ยและสารเคมีที่มีความผันผวนตลอดโดยเฉพาะราคาผันผวนไปทางแพงมากถูกไหมคะคุณเผชิญกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงถูกไหมคะคุณเผชิญกับฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาลคุณเผชิญกับเรื่องราวของบางปีเกิดน้ำท่วมบางปีเกิดภัยแล้งใช่ไหมที่สำคัญถ้าคุณผลิตอะไรได้สักอย่างขึ้นมาคุณเผชิญกับราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนใช่ไหมที่สำคัญคุณเป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่ต้องเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็บรรดาเพื่อนๆของคุณหรือเกษตรกรคนอื่นค่ะจำนวนมากมากกว่า 80% เป็นหนี้สินค่ะคุณผู้ฟังเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยและที่สำคัญลูกหลานบางส่วนที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นทายาทของเราค่ะผู้ที่จะรับมรดกของเราไม่ต้องการกลับมารับมรดกหนี้ หรือไม่ต้องการกลับมาทำอาชีพเกษตรกรรมอย่างคุณอีกต่อไปเลยถูกไหมคะอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นปัญหาจริงๆไม่เกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังอาจจะไม่เกิดครบทุกข้อแต่เกิดส่วนมากและมากกว่ามากที่เกิดปัญหาที่ดิฉันเล่าสู่ฟังเนี่ยแทบทุกข้อเลยทีเดียวถูกไหมคะคำถามสำคัญก็คือว่าเราจะทำอย่างไรให้เกษตรกรไทยอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีคุณผู้ฟังเราจะทำอย่างไรให้เกษตรกรไม่ใช่เพียงผู้ผลิตวัตถุดิบราคาถูกแต่เป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของตนเองและเราจะทำอย่างไรให้ลูกหลานของเราทายาทของเราผู้รับมรดกของเราเนี่ยค่ะกลับมามองเห็นว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีอนาคตดิฉันคิดว่าคำตอบส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ถูกสืบสานรักษาต่อยอดมาถึงพ่อหลวงร.10ของเราค่ะคุณผู้ฟังทั้งสองพระองค์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนพัฒนาพื้นฐานชีวิตและการทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพระองค์ไม่ได้ทรงมองการเกษตรเพียงแค่การผลิตเพื่อขายค่ะแต่ทรงมองการเกษตรเป็นระบบของชีวิตการที่เรามีดินมีน้ำมีป่ามีอาหารมีอาชีพและมีความมั่นคงของครอบครัวนี่คือสิ่งที่เราควรจะกลับมาทบทวนกันอย่างเป็นจริงเป็นจังค่ะคุณผู้ฟังท่านผู้ฟังคะเมื่อเราพูดถึงเกษตรกรหรือการเกษตรของประเทศไทยเราเนี่ยเราจะไม่กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของพ่อหลวงรัชกาลที่9ไม่ได้เลยค่ะเพราะสิ่งนี้ถูกสืบสานรักษาต่อยอดมาสู่พ่อหลวงร.10พ่อหลวงร.9ทำเศรษฐกิจพอเพียงพ่อหลวงร.10ทำอารยเกษตรคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินคำสองคำนี้ผนวกควบคู่กันไปเสมอนั่นเป็นเรื่องราวของยุคสมัยที่ถูกสืบสานรักษาต่อยอดโดยมุ่งเน้นถึงบุคคลที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนคือบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยนั่นคือพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เป็นหัวใจหลักแกนนำสำคัญคันที่เรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศไทยของเราคือพี่น้องเกษตรกรนั่นแหละค่ะคือเป้าหมายทั้งสองพระองค์ทรงใช้เวลาโดยเฉพาะพ่อหลวงร.9นั้นตลอดรัชสมัยของพระองค์ในการที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภูเขาพื้นที่แห้งแล้งพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่ห่างไกลและก็พื้นที่ที่ประชาชนกำลังประสบปัญหาทุกๆที่ค่ะพระองค์ทรงทอดพระเนตรปัญหาด้วยพระองค์เองทรงสอบถามประชาชนทรงศึกษาสภาพพื้นที่และทรงพระราชทานแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมกับภูมิสังคมภูมิศาสตร์ภูมินิเวศแต่ละพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังพ่อหลวงร.9ทรงเข้าใจว่าคนแต่ละพื้นที่มีปัญหาที่ไม่เหมือนกันเลยเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนืออาจมีปัญหาเรื่องพื้นที่ลาดชันแล้วก็ป่าไม้ถูกไหมคะเกษตรกรในภาคอีสานอาจมีปัญหาเรื่องดินเค็มแล้วก็ภัยแล้งเกษตรกรในภาคกลางอาจประสบปัญหาน้ำท่วมและการจัดการน้ำที่ขาดประสิทธิภาพส่วนภาคใต้ค่ะก็อาจจะมีปัญหาความหลากหลายแล้วก็ทำให้ปัญหานั้นมีความมากมายหลากหลายไปด้วยทั้งเรื่องของสวนยางพาราสวนผลไม้การประมงแล้วก็พื้นที่เกษตรที่จะต้องรับมือกับน้ำฝนปริมาณมาก พราะมีฝนตกหนักเกือบตลอดทั้งปีการแก้ปัญหาจึงต้องเข้าใจพื้นที่เข้าใจคนแล้วก็เข้าใจธรรมชาตินี่คือหัวใจของแนวพระราชดำริที่สำคัญมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคือมีความเข้าใจในภูมิสังคมภูมินิเวศภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่นั่นเองพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงร.9ค่ะส่งพระราชทานแนวคิดให้ประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันโดยอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังดิฉันจะพูดแค่ใจความสำคัญให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเท่านั้นค่ะพ่อหลวงร.9มีพระราชดำรัสความว่าการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนพระราชดำรัสองค์นี้ค่ะเป็นหลักคิดที่สำคัญมากค่ะเพราะก่อนที่เราจะคิดเรื่องของการส่งออกก่อนที่จะคิดเรื่องการขยายตลาดก่อนที่จะคิดเรื่องของการสร้างธุรกิจขนาดใหญ่เราต้องตอบคำถามพื้นฐานก่อนว่าครอบครัวของเรามีอาหารกินหรือไม่เพียงพอหรือไม่เรามีน้ำใช้หรือไม่เรามีรายได้เพียงพอหรือไม่เราสามารถพึ่งพาตนเองได้มากน้อยเพียงใดนี่คือกระดุมเม็ดแรกของการพัฒนาค่ะคุณผู้ฟังพระราชดำริเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งในพระราชดำริที่มีคุณค่าต่อเกษตรกรไทยอย่างยิ่งเป็นเรื่องราวของทฤษฎีใหม่ที่ถูกแปลงมาเป็นบทปฏิบัติแล้วสำหรับประชาชนหรือคนในชาติที่มีพื้นที่น้อยๆในการจัดการพื้นที่และบริหารจัดการน้ำค่ะคุณผู้ฟังพระองค์ทรงเสนอแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ประโยชน์ในการทำเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีสัดส่วนตัวอย่างของเกษตรทฤษฎีใหม่การใช้พื้นที่30 30 30และ10 30% แรกนั้นเป็นพื้นที่ขุดสระเก็บน้ำค่ะ 30% ต่อมาเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 30%เป็นพื้นที่ปลูกพืชผสมผสานและ 10% ที่เหลือค่ะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างเลี้ยงสัตว์ค่ะคุณผู้ฟังแน่นอนค่ะสัดส่วนนี้เป็นแนวทางตัวอย่างสามารถที่จะปรับตามสภาพภูมินิเวศภูมิสังคมสภาพพื้นที่ปริมาณน้ำและความเหมาะสมของแต่ละครัวเรือนกันได้ค่ะคุณผู้ฟังสิ่งสำคัญไม่ใช่การแบ่งพื้นที่ให้เป็นไปตามตัวเลขตรงตามสูตรที่พระองค์ทรงกำหนดนะคะแต่คือการทำให้เกษตรกรนั้นน่ะสามารถที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็บริหารจัดการที่ดินของตนเองให้มีน้ำอาหารพืชที่หลากหลายเพื่อให้มีความมั่นคงทางด้านอาหารการกินเป็นปัจจัยพื้นฐานให้พออยู่พอใช้ให้ได้เสียก่อนค่ะจึงค่อยบริหารจัดการให้เป็นขั้นเป็นตอนสู่ความเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาสร้างเป็นรายได้เม็ดเงินในขั้นตอนต่อไปซึ่งจะทำให้เกษตรกรนั้นมีภูมิคุ้มกันที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตลอดทั้งปีค่ะคุณผู้ฟังลองคิดดูนะคะหากเกษตรกรปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวเมื่อราคาข้าวตกต่ำเกษตรกรก็ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้ามีทั้งข้าวมีผักมีผลไม้มีปลามีไก่และมีพืชสมุนไพรครอบครัวก็แน่นอนว่าสิ่งแรกจะมีอาหารกินแน่ๆถูกไหมคะมีส่วนที่เหลือนำไปขายและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาพืชชนิดเดียวค่ะ นี่คือการสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัวของเกษตรกรค่ะ
1: คนไหนพ่อเป็นหนึ่งในใจตลอดเวลา
0: พระราชดำริเรื่องน้ำและดินพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างมากเพราะน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตและการเกษตรค่ะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเช่นฝนหลวงการพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำฝายชะลอน้ำและระบบระบายน้ำล้วนสะท้อนถึงการแก้ปัญหาให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้ค่ะส่วนการฟื้นฟูดินก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญมากมีการศึกษาเช่นการศึกษาเรื่องดินเปรี้ยวการใช้ทฤษฎีหญ้าแฝดและการปรับปรุงบำรุงดินด้วยการห่มดินค่ะคุณผู้ฟังพระองค์ทรงสอนให้เราเข้าใจธรรมชาติไม่ใช่เอาชนะธรรมชาติด้วยการทำลายทรัพยากรค่ะเพราะสุดท้ายแล้วมันหวนกลับมาทำลายตัวของเราเองหรือตัวเกษตรกรเองทำลายน้ำทำลายแผ่นดินทำลายพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะคะมันกลายเป็นว่าถ้าหากเราทำใดๆโดยไม่มีความรู้และไม่มีภูมิคุ้มกันมันจะเกิดผลกระทบที่เสียหายกับชีวิตของทุกสรรพสิ่งในชาติอย่างแน่นอนค่ะดิฉันอยากฝากประโยคนึงให้ทุกท่านคิดตามดิฉันดูค่ะคุณผู้ฟังเกษตรกรที่ดีไม่ใช่เพียงคนที่ปลูกพืชแล้วได้ผลผลิตมากที่สุดค่ะแต่ต้องเป็นคนที่สามารถรักษาดินรักษาน้ำและรักษาทรัพยากรให้ลูกหลานได้ใช้ต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืนด้วย

เศรษฐกิจพอเพียงคือหัวใจของเกษตรกรดิฉันอยากจะชวนคุณผู้ฟังได้พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าเราต้องจนถูกไหมคะไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องการความก้าวหน้าและก็ไม่ได้หมายความว่าเราห้ามทำธุรกิจหรือห้ามสร้างรายได้สู่ความมั่งคั่งร่ำรวยเราทำได้ทุกอย่างค่ะแต่ต้องทำพื้นฐานให้ได้เสียก่อนคุณผู้ฟังเพราะเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เรารู้จักความพอดีรู้จักวางแผนและไม่สร้างความเสี่ยงเกินกำลังของตนเองสำหรับเกษตรกรค่ะดิฉันอยากจะเชิญชวนทุกท่านมองเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลักสำคัญ5ประการต่อไปนี้ค่ะประการที่1คือความพอประมาณปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่และกำลังของตนเองไม่ลงทุนเกินกำลังไม่กู้เงินโดยไม่มีแผนรองรับไม่จำเป็นต้องมีเครื่องจักรทุกชนิดหากสามารถใช้เครื่องมือร่วมกันในชุมชนได้ก็สามารถที่จะร่วมแรงร่วมใจอยู่กับผู้คนในชุมชนกันได้ค่ะประการที่สองมีเหตุผลก่อนปลูกพืชอะไรต้องรู้ว่าดินของเราเหมาะกับพืชชนิดใดก่อนลงทุนต้องศึกษาตลาดก่อนใช้ปุ๋ยต้องรู้ว่าดินต้องการอะไรก่อนใช้น้ำต้องวางแผนให้เหมาะสมกับฤดูกาลค่ะประการที่3ค่ะมีภูมิคุ้มกันเกษตรกรไม่ควรฝากอนาคตไว้กับพืชเพียงชนิดเดียวควรมีแหล่งอาหารสำรองมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองมีเงินออมและมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันค่ะคุณผู้ฟังประการที่4ใช้ความรู้ค่ะเกษตรกรยุคใหม่ต้องเรียนรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเทคโนโลยีและต้องรู้จักการปรับปรุงดินการทำปุ๋ยหมักการจัดการน้ำการแปรรูปอาหารและการตลาดออนไลน์ของโลกยุค AI นี้ค่ะคุณผู้ฟังประการที่5ค่ะมีคุณธรรมเราจะต้องเป็นเกษตรกรที่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคไม่ใช้สารเคมีผิดวิธีไม่เอาเปรียบแรงงานและไม่ทำลายทรัพยากรส่วนรวมนี่คือเกษตรกรรมของเกษตรกรที่ไม่ได้สร้างเพียงรายได้แต่สร้างคุณค่าให้กับสังคมด้วยค่ะดิฉันอยากยกตัวอย่างให้เห็นภาพคุณผู้ฟังสมมุติว่าครอบครัวหนึ่งมีที่ดินเพียง2ไร่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการซื้อเครื่องจักรราคาแพงอาจเริ่มจากการแบ่งพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกสมุนไพรขุดบ่อเลี้ยงปลาเล็กๆและเลี้ยงไก่จำนวนพอเหมาะค่ะเศษผักนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้มูลสัตว์นำไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้น้ำจากบ่อสามารถนำไปใช้เป็นน้ำรดพืชได้ตามความเหมาะสมผลผลิตส่วนหนึ่งเก็บไว้กินส่วนที่เหลือนำไปขายนี่คือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเอื้อเฟื้อพึ่งพาประโยชน์ซึ่งกันและกันเราอาจไม่ได้ร่ำรวยในวันเดียวแต่เรากำลังสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในระยะยาวค่ะคุณผู้ฟังถ้าเราพูดถึงเกษตรกรจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคำว่าความมั่นคงทางอาหารค่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเราพูดถึงเกษตรกรไทยเรากำลังพูดถึงความมั่นคงทางอาหารของคนในชาติของเราเลยทีเดียวคำหนึ่งคือคำที่ดิฉันพูดเมื่อตะกี้นี้ค่ะคุณผู้ฟังอยากให้ทุกคนจดจำไว้เลยนั่นก็คือคำว่าความมั่นคงทางอาหารค่ะความมั่นคงทางอาหารไม่ได้หมายถึงประเทศมีเงินซื้ออาหารเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการและมีแหล่งผลิตอาหารที่ยั่งยืน
ลองจินตนาการดูนะคะหากวันหนึ่งเกิดสงครามเกิดขึ้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดโรคระบาดหรือการขน

กว่าด้วยดังนั้นค่ะเกษตรกรจึงไม่ใช่เพียงผู้ผลิตสินค้าเกษตรแต่เป็นผู้รักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศและยังมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือเมล็ดพันธุ์คุณผู้ฟังเมล็ดพันธุ์หนึ่งเมล็ดอาจดูเล็กมากแต่ภายในเมล็ดนั้นมีศักยภาพในการสร้างชีวิตเมล็ดข้าวหนึ่งเมล็ดสามารถขยายพันธุ์เป็นรวงข้าวให้ข้าวถึง250เมล็ดจากต้นข้าวหนึ่งต้นมี200มีรวงหนึ่งรวงกอหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาณคุณผู้ฟังคิดดูว่าจะปริมาณมากมายขนาดไหนแม้นว่าเริ่มจากเมล็ดข้าวเพียงหนึ่งเมล็ดเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ฟังเมล็ดหนึ่งเมล็ดผักหนึ่งเมล็ดเนี่ยก็สามารถเติบโตเป็นอาหารของคนได้ทั้งครอบครัวได้เลยทีเดียวพืชผักพื้นบ้านบางชนิดค่ะยังมีคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพและสะท้อนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษคุณผู้ฟังตัวอย่างเมล็ดข้าวเมล็ดผักหรือเมล็ดพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้อยู่ในวิถีชีวิตของเราอยู่แล้วค่ะเราจึงควรส่งเสริมให้ชุมชนมีธนาคารเมล็ดพันธุ์เก็บรักษาพันธุ์พืชพื้นบ้านแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ปลูกพืชให้มีความหลากหลายและถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นให้คนรุ่นใหม่อย่าปล่อยให้เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านสูญหายไปจากชุมชนของเราค่ะเพราะถ้าเราเสียเมล็ดพันธุ์เราอาจจะเสียความมั่นคงและสูญเสียอำนาจอธิปไตยทั้งหมดทั้งมวลที่สำคัญสูญเสียความมั่นคงทางอาหารที่ดิฉันพูดถึงค่ะเราจะสูญเสียต้นทุนชีวิตของคนรุ่นต่อไปด้วยนอกจากนี้ค่ะเกษตรกรไทยยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้การรักษาป่าต้นน้ำการดูแลหน้าดินการทำเกษตรที่ลดการใช้สารเคมีอย่างเหมาะสมและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้คุณผู้ฟังล้วนเป็นการดูแลรักษาชาติบ้านเมืองของเราทั้งประเทศในภาพรวมเลยทีเดียวถูกไหมคะดังนั้นค่ะวันนี้เราทุกคนในฐานะที่เป็นเกษตรกรหรือเป็นคนหมู่มากของประเทศฐานะของผู้ผลิตอาหารผู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติผู้สืบทอดภูมิปัญญาและก็ผู้สร้างความมั่นคงให้กับชาติค่ะอย่างนี้แล้วจะไม่เรียกว่าอนาคตของชาติฝากไว้กับมือของเกษตรกรอย่างพวกท่านได้อย่างไรถูกไหมคะเป็นเกษตรกรยุคนี้เราเรียกว่าเกษตรกรยุคใหม่ค่ะคุณผู้ฟังต้องรู้จักปรับตัวพึ่งตนเองให้ได้นะคะในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ววันนี้เราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกอาชีพรวมถึงอาชีพเกษตรกรรมของเราด้วยเกษตรกรยุคใหม่ค่ะจึงต้องมีทั้งความรู้ดั้งเดิมและความรู้ใหม่เราต้องไม่ทิ้งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราค่ะแต่ต้องนำภูมิปัญญานั้นของบรรพบุรุษนั้นมาต่อยอดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงเรื่องของนวัตกรรมด้วยคุณผู้ฟังดิฉันอยากจะเสนอแนวทางการพัฒนาเกษตรกรไทยอยู่6เรื่องในยุคนี้ค่ะคุณผู้ฟัง 1. เกษตรกรต้องเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตให้ได้มากขึ้นค่ะเริ่มจากการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในบางส่วนเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชจัดการน้ำและดินให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกที่มีราคาผันผวนค่ะคุณผู้ฟังแก้ไขปัญหานี้ไปได้เลยทีเดียวเรื่องที่2ค่ะเกษตรกรต้องมีความรู้เรื่องของการแปรรูปค่ะบางครั้งผลผลิตสดมีราคาต่ำแต่เมื่อนำมาแปรรูปก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้ถูกไหมคะเช่นแปรรูป

ข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อาหารกล้วยนำมาทำกล้วยตากกล้วยอบสมุนไพรนำมาพัฒนาเป็นชาผลไม้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนผักพื้นบ้านนำมาพัฒนาเป็นอาหารพร้อมปรุงจากผู้ขายวัตถุดิบเราสามารถพัฒนาอาชีพเป็นผู้สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นด้วยผลิตผลที่เรามีได้ถูกไหมคะ 3 ค่ะเกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันเกษตรกรรายย่อยบางครั้งไม่มีอำนาจต่อรองค่ะแต่เมื่อรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นสหกรณ์เป็นเครือข่ายเกษตรกรก็สามารถร่วมกันซื้อปัจจัยการผลิตรวบรวมสินค้าแปรรูปหรือทำการตลาดร่วมกันได้ค่ะการรวมกลุ่มยังช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันในยามที่เกิดปัญหาวิกฤตใดๆเกิดขึ้นเราจะมีภูมิคุ้มกันร่วมกันค่ะคุณผู้ฟังเรื่องที่4ค่ะเกษตรกรต้องรู้จักตลาดผลิตอะไรต้องรู้ว่าขายให้ใครผู้บริโภคต้องการอะไรสินค้าเรามีจุดเด่นอะไรเราจะสร้างความแตกต่างอย่างไรการขายผ่านสื่อออนไลน์การทำเรื่องราวของตลาดและการสร้างแบรนด์ชุมชนเป็นโอกาสสำคัญของเกษตรกรยุคใหม่ค่ะเรื่องที่5ค่ะคุณผู้ฟังเกษตรกรต้องดูแลสุขภาพของตนเองอย่าลืมนะคะว่าการปลูกอาหารก็ต้องมีสุขภาพดีของคนปลูกเป็นประกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังการใช้สารเคมีต้องมีความรู้และมีอุปกรณ์ป้องกันต้องพักผ่อนให้เพียงพอรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอค่ะตลอดจนอย่าทำงานจนลืมดูแลชีวิตของตัวเองค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องราวของสุขภาพใจสุขภาพจิตนะคะเกษตรกรควรจะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีที่สุดเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีๆทางด้านกายภาพส่งให้ตัวเราเองมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีลูกค้าก็ย่อมจะเห็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีค่ะถ้าเราไม่กล้ากินสิ่งที่เราปลูกเลยเพราะอุดมไปด้วยสารเคมีอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นตัวแบบตัวอย่างที่ไม่ดีอยู่แล้วถูกไหมคะผู้บริโภคหรือผู้ซื้อเขาก็จะไม่มีความเชื่อมั่นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรมีสุขภาพที่ดีตรงนี้ก็สามารถจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของการเป็นผู้ผลิตอาหารสร้างความมั่นคงให้กับอาหารได้ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องที่6ค่ะเกษตรกรต้องเป็นผู้รักษาแผ่นดินอย่ามองที่ดินเป็นเพียงทรัพย์สินสำหรับสร้างรายได้ในวันนี้ค่ะแต่ให้มองว่าเป็นมรดกของลูกหลานรักษาดินรักษาน้ำรักษาป่าและรักษาความหลากหลายของพืชพันธุ์เพราะทรัพยากรเหล่านี้คือทุนที่สำคัญที่สุดของการเกษตรค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันอยากให้เราเปลี่ยนคำถามจากทำอย่างไรให้เกษตรกรขายผลผลิตได้มากขึ้นมาเป็นทำอย่างไรให้เกษตรกรมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นมีอาหารกินมีรายได้มีเงินออมไม่มีหนี้สินเกินกำลังมีสุขภาพดีและมีทรัพยากรเหลือให้ลูกหลานนี่คือการพัฒนาที่แท้จริงล่ะค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของรายการสืบสานรักษาต่อยอดในวันนี้แล้วค่ะหัวข้อที่เราพูดกันมาตลอดเกือบ1ชั่วโมงนั้นก็คือเกษตรกรไทยกระดูกสันหลังของชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้ดิฉันอยากฝากข้อคิดสำคัญไว้กับทุกท่าน3คำค่ะคุณผู้ฟังสืบสานเราต้องสืบสานภูมิปัญญาของเกษตรภูมิปัญญาการเกษตรของบรรพบุรุษเราค่ะสืบสานการปลูกข้าวการเก็บเมล็ดพันธุ์การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรการดูแลดินการจัดการน้ำและการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติค่ะความรู้ของคนรุ่นเก่าไม่ควรถูกทิ้งไว้ในอดีตแต่ควรถูกนำมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่โดยผ่านคนรุ่นเราค่ะคุณผู้ฟังเรื่องที่สองคือเรื่องของการรักษาค่ะเราต้องรักษาผืนดินรักษาแหล่งน้ำรักษาป่ารักษาพันธุ์พืชผักพื้นบ้านและรักษาคุณค่าของอาชีพเกษตรกรไทยเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังอย่าให้การพัฒนาทำให้เราสูญเสียรากฐานของชีวิตอย่าให้การแสวงหากำไรในวันนี้ทำลายทรัพยากรที่ลูกหลานต้องใช้ในวันข้างหน้าค่ะและคำที่3คือคำว่าต่อยอดค่ะเราต้องนำภูมิปัญญามาต่อยอดด้วยความรู้สมัยใหม่พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มสร้างแบรนด์ของชุมชนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และสร้างเครือข่ายเกษตรกรให้เข้มแข็งทั้งหมดนี้ค่ะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงความพอประมาณความมีเหตุผลความมีภูมิคุ้มกันใช้ความรู้และมีคุณธรรมค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันอยากชวนทุกท่านลองคิดถึงภาพหนึ่งค่ะภาพของคุณปู่คุณย่าที่กำลังเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้สำหรับฤดูกาลหน้าภาพของพ่อแม่ที่กำลังปลูกผักไว้หลังบ้านภาพของลูกหลานที่กลับมาช่วยพัฒนาสวนของครอบครัวภาพของชุมชนที่มีธนาคารเมล็ดพันธุ์มีแหล่งน้ำมีสวนผสมผสานและมีตลาดของตนเองภาพเหล่านี้อาจดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่หากทุกชุมชนทำได้ประเทศไทยจะมีรากฐานที่แข็งแรงมากๆเลยค่ะเราไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาช่วยเหลือทุกเรื่องเราเริ่มต้นได้จากครอบครัวของเราเองปลูกผักสักแปลงปลูกต้นไม้สักต้นเก็บเมล็ดพันธุ์สักถุงทำปุ๋ยใช้เองสักกองร่วมกันรักษาแหล่งน้ำในหมู่บ้านและช่วยกันสนับสนุนสินค้าเกษตรของคนไทยเพราะความมั่นคงของประเทศไม่ได้เกิดจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เกิดจากความร่วมมือของคนทุกคนดิฉันอยากฝากประโยคหนึ่งไว้เป็นข้อคิดส่งท้ายรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังประเทศที่เข้มแข็งไม่ใช่ประเทศที่มีเงินมากที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นประเทศที่สามารถเลี้ยงดูประชาชนของตนเองได้มีอาหารเพียงพอมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และมีเกษตรกรที่สามารถยืนหยัดได้อย่างมีศักดิ์ศรีเกษตรกรไทยไม่ใช่คนตัวเล็กๆในระบบเศรษฐกิจแต่เป็นผู้สร้างอาหารเป็นผู้สร้างชีวิตและเป็นผู้รักษาความมั่นคงของแผ่นดินหากเราต้องการเห็นประเทศไทยมั่นคงเราต้องทำให้เกษตรกรมั่นคงก่อนหากเราต้องการเห็นชุมชนเข้มแข็งเราต้องเริ่มจากการสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนของเราและหากเราต้องการส่งต่อประเทศไทยที่ดีให้ลูกหลานเราต้องเริ่มรักษาดินรักษาน้ำรักษาป่าและรักษาเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่วันนี้ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราสามารถนำแนวทางพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาลที่9สืบสานรักษาถึงพ่อหลวงร.10มาปรับใช้ในชีวิตจริงได้
ม่ใช่เพียงการจดจำพระราชดำริแต่ต้องลงมือทำค่ะไม่ใช่เพียงการกล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงแต่ต้องนำไปใช้ในครอบครัวและชุมชนและไม่ใช่เพียงการยกย่องเกษตรกรด้วยคำพูดแต่ต้องร่วมกันสร้างโอกาสให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นก่อนจากกันวันนี้ดิฉันขอเชิญชวนทุกท่านค่ะปลูกเพื่อกินเก็บเพื่อขายแบ่งปันเพื่อชุมชนและรักษาไว้เพื่อแผ่นดินขอให้เกษตรกรไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองขอให้ลูกหลานกลับมารักแผ่นดินรักบ้านเกิดและเห็นคุณค่าของเกษตรกรเพราะผืนดินที่เราเหยียบยืนอยู่ทุกวันนี้คือมรดกที่บรรพบุรุษฝากไว้ให้เราเรามีหน้าที่ที่จะส่งต่อมรดกนั้นให้ลูกหลานอย่างสมบูรณ์ที่สุดค่ะวันนี้รายการสืบสานรักษาต่อยอดต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณสถานีวิทยุวส921และพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับเรื่องราวดีๆที่จะนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาและแนวพระราชดำริมาถ่ายทอดเพื่อให้เราทุกคนได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะสืบสานพระราชปณิธานรักษาภูมิปัญญาไทยต่อยอดสู่ความมั่นคงและยั่งยืนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายรัชนกอินทนนท์ชนะนักแบดมินตันเดนมาร์ก2-1เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนด้วยทรงเห็นว่าหากไม่พยายามพัฒนาคนให้อยู่ในสภาพที่อยู่ดีกินดีมีการศึกษาและอาชีพคนก็ไม่สามารถพัฒนาชาติให้เจริญได้การพัฒนาคนจึงเท่ากับการพัฒนาประเทศและการศึกษานั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเสมอไปยังมีทางเลือกทั้งสายอาชีพการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญต่างๆและการฝึกอาชีพซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความรักที่ทรงมีต่อประชาชนและอนาคตของชาติโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่สูงให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมจึงพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนเริ่มต้นเพื่อสร้างโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าที่บ้านห้วยขานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนชื่อโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งนอกจากนี้ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่ามงตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมและทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์พระราชทานพระราชานุเคราะห์ส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทสร้างรายได้เพิ่มจากการทำอาชีพเสริมเพื่อเป็นทุนให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระมหากรุณาธิคุณนี้ยังแผ่ไปถึงเด็กพิการที่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามความสามารถจนจบการศึกษาเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นครูของพระสกนิกรชาวไทยและมีสิทธิ์ทั่วประเทศส่งสอนให้ราษฎรรู้จักพัฒนาตนเองเห็นความสำคัญของการศึกษาการอ่านการเขียนทรงเน้นเรื่องการคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอคณะรัฐมนตรีถวายพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2555และน้อมนำแนวทางส่งเสริมการศึกษาตามพระราชดำริมาต่อยอดในภารกิจการดูแลและยกระดับการศึกษาของชาติตลอดมาคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง นางอังคณาพรามพิทักษ์เปิดเผยว่าเดินทางจากพระราม9มาพร้อมครอบครัวเป็นครั้งที่2เพื่ออำนวยความสะดวกคุณแม่ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์และพาลูกสาวที่ต้องการให้ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระเมตตาได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
4: คุณแม่ถ้าเกิดว่าเดินทางมาเองท่านก็มาจากต่างจังหวัดก็คงเดินทางมาไม่สะดวกเราในฐานะที่เป็นคนพื้นที่รับภาษาพามาอย่างน้อยเป็นหนึ่งครั้งให้คุณแม่ได้มากราบก็ยังดีส่วนลูกนี่ก็รอบสองเหมือนกันค่ะของพระองค์ค่ะแล้วก็พระพันปีน่าจะรอบสองเหมือนกันอยากให้เขาได้ซึมซับว่าประเทศไทยมีเชื้อพระวงศ์ที่ดูแลประชาชนแล้วก็ท่านรักในประชาชนมากพยายามบอกให้ซึมซับในความดีที่พระองค์ทำ
3: ด้านนางสาวพัชรินสถิน้อยคุณครูจากจังหวัดนครสวรรค์ได้นำคณะนักเรียนจำนวน25คนเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพและเรียนรู้พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์
5: ตั้งใจของเด็กๆหลายๆคนนะคะหนึ่งก็คือแบบว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่แบบเข้ามาในเมืองยังไม่รู้ว่าการที่เข้ามาในวังต้องทำตัวอย่างไงเข้าไปกราบต้องทำแบบไหนเขาก็เลยแบบเสนอกันว่าหนูอยากไปกราบส่วนมากแล้วเด็กๆ เขาจะชอบความสามารถพิเศษขององค์พาเช่นที่เขาปลื้มไงก็คือชุดที่เป็นทหารออกปฏิบัติภารกิจอย่างเงี้ยค่ะขับเครื่องบินโดดล่มอะไรเงี้ยเขาจะชอบตรงนั้นกันอย่างพวกประถมต้นนะคะพระพันปีเขาจะชอบที่พระพันปีทำเอาไหมมาทำเสื้อเขาจะเรียกว่าตัวไหมมาทำเสื้อนะแม่ทำผ้าไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบตรงนี้ส่วนมากนะคะ
3: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผานิชคาดนาครายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหารือเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทย
6: นางสาวลลิตาพืชวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเวทีดังกล่าวมุ่งหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นมาต่อยอดเป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมทั้งนี้การเข้าร่วมเวทีดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางและองค์ความรู้ยังไม่ใช่การประกาศมาตรการสินเชื่อใหม่หรือการรับรองว่าสถาบันการเงินจะยอมรับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันโดยอัตโนมัติด้วยผลการหารือจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ยาวนานกว่า400ปี
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่า าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสี่ยงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนที่มาร่วมงานซึ่งนับเป็นโอกาสที่ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ได้ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมสืบสานประเพณีสำคัญแห่งเดียวในโลกที่เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ www.sso.go.thสามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมช่วงเช้าที่ผ่านมาที่หน่วยเลือกตั้งกระทรวงแรงงานมีผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง
8: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้ณบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้คอยอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนด้านนางสาวหทัยพินณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งว่าแม้จะมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการเดิมออกไปเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยแต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเอง
9: หลังจากการเลื่อนวันมาจาก27มาถึงวันที่11นะคะวันนี้เราพร้อมมากแล้วก็อยากยินดีและอยากเชิญชวนผู้ประกันตนนะคะแล้วก็นายจ้างนะคะทั้งที่แจ้งความประสงค์ไว้ก็ตามให้ไปเลือกตั้งณที่เลือกตั้งที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้แต่ถ้าเกิดนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้านะคะก็ให้ไปในสำหรับผู้ประกันตนณสถานประกอบการที่ลูกจ้างเป็นนายจ้างอยู่นะคะตามพื้นที่นั้นๆเช่นอยู่เขตบางเขนก็ตรวจสอบรายชื่อได้นะเขตบางเขนของที่ประกันสังคมจัดไว
8: ้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนภายใต้หลักเกณฑ์สำคัญได้แก่ใช้บัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเขียนหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการลงในช่องที่กำหนดหมายเลขอาราบิกเท่านั้นห้ามลงคะแนนให้ผู้สมัครคนเดียวกันซ้ำมากกว่า1คะแนนและหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดสามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนได้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือโทรศัพท์ผ่านสายด่วน1506ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ประกันตนพื้นที่จังหวัดอ่างทองทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569
10: วันนี้หลังจากเปิดหีบแล้วในเวลา 8:00 นนายจ้างและผู้ประกันตนในจังหวัดอ่างทองทยอยเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม2569หรือเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ที่อาคารใต้ร่มพระบารมีโรงเรียนสตรีอ่างทองซึ่งเป็นจุดเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดมี3หน่วยย่อยและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จุดนี้ประมาณ 8,000 รายโดยนายทัศนัยสุภาพศรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มาเยี่ยมติดตามการเลือกตั้งด้วยนางสาวปารินวิไลโรจน์ประกันสังคมจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมของจังหวัดอ่างทองในปี2569นี้มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 29,000 รายโดยได้จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ทั้ง7อำเภอ15ที่เลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกจากในปี2566ที่จัดไว้1จุดโดยผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถมาเลือกตั้งได้จนถึงเวลาปิดหีบในเวลา 16:00 นคาดว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปโดยเรียบร้อยเพราะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องวันเลือกตั้งและสถานที่จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วหลังปิดหีบทุกหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนให้เสร็จสิ้นที่หน่วยแล้วนำไปรวบรวมไว้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองก่อนส่งไปรวบรวมทั้งประเทศหลังจากกกต.ของสำนักงานประกันสังคมรับรองผลเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะสามารถประกาศผลได้ภายใน1เดือนที่ดารัตน์วงพจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลด
12: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยนายพีริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีตำบลรั้วใหญ่พิหารแดงโพพระยาและบ้านโพโดยนายวราวุธประเมินว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในปีนี้มีความรุนแรงกว่าปี2554จึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมแผนการเยียวยาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงระบบสาธารณูปโภคหลังน้ำลดโดยด่วนพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยกว่า 1,700 ครัวเรือนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่บูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มกำลังก่อนจะเดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยณเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในช่วงบ่ายของวันเดียวกันปฏิพลสถาพมารายงาน
0: ตั้งแต่เวลา 10:00 นที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงแบบขั้นบันไดมาอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่า
13: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกรัง CT19 จังหวัดอุทัยธานี54ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 20:00 นของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่าง พร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกองทัพเรือผลักดันน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำลงและเร่งเปิดรับน้ำเข้าสู่ระบบคลองรังสิตประยุรศักดิ์และนครนายกเพื่อตัดยอดน้ำทางตอนบนลดปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลลงสู่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราทางนี้กรมชลประทานและกองทัพเรือยังได้ระดมสรรพกำลังติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในแม่น้ำบางปะกงอีก10เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีมีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนหลายพื้นที
14: ่นางสาวรัศมินพิกษาทองในอำเภอโพธารามรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่11ตุลาคมนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลเจ็ดเสมียนบ้านเรือนถูกน้ำท่วม25หลังคาเรือนและตำบลธรรมเสน11หลังคานอกจากนี้ยังมีน้ำท่วมในตำบลหนองกวางคลองตาโคตบางตะโนดบ้านสิงห์และเขตเทศบาลเมืองโพธารามขณะที่ตำบลตาปูนและหนองกวางเกิดน้ำป่าไหลหลากส่วนตำบลเขาชุมนุมได้รับความเสียหายด้านการเกษตรทั้งนี้ในอำเภอโพธารามจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมต่อไปสุภาพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: ส่วนพื้นที่ภาคเหนือเริ่มที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผาง
15: นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกอินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ13อำเภอรับมืออุทกภัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันระดม5ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่5โซนตรวจสอบความพร้อมในทุกมิติน
16: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนจัดทีมปฏิบัติการรวม5ชุดประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบความพร้อมและประเมินผลกระทบในทุกมิติเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับในอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียและป้องกันไม่ให้มีประชาชนเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ819ตำบล 6,201 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,126,853 ครัวเรือนโดยปภ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในช่วงวันนี้ถึง13ตุลาคมควบคู่กับการระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในจุดที่ระดับน้ำลดลงทางนี้ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายจะทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกสกัดพนันออนไลน์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์แล้วจำนวนกว่า 945,000 รายการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการความร่วมมือทำงานเชิงรุกโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ดำเนินมาตรการระงับการแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายรวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อาศัยข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบและค้นหาเว็บไซต์พนันรวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสส่งผลให้การสกัดกั้นเว็บพนันออนไลน์เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,207 รายการพร้อมกันนี้ยังประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆปิดกั้นจำนวน 19,868 รายการรวมการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ทั้งหมดเป็นจำนวน 945,075 รายการปิดท้ายที่จังหวัดตรังคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชน
17: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังยังคงให้ความสำคัญต่อมาตรการด้านอาหารปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจปี2569ได้กินอาหารเจที่สะอาดและได้คุณค่าทางโภชนาการโดยเน้นย้ำมาตรฐานการปรุงการประกอบอาหารตั้งแต่ขั้นตอนการล้างผักที่จะนำมาทำเมนูเจเพื่อลดการปนเปื้อนทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจมีการตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าตรวจสอบราคาวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จให้เป็นธรรมและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือร้านค้าที่จำหน่ายอาหารเจลดการใช้โฟมบรรจุอาหารเปลี่ยนเป็นใช้ภาชนะจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้แทนพร้อมเน้นย้ำผู้บริโภคคุมเข้มพฤติกรรมกินร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัวและหมั่นล้างมือเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคด้วยยยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายโดยเป็นชาวซาอุดีอาระเบีย4รายและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอีก8รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว309รายอย่างไรก็ตามกองกำลังพันธมิตรทางทหารที่นำโดยซาอุดีอาระเบียให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่าเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวส่งผลให้พลเรือนอเมริกาเสียชีวิต1รายพร้อมประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์และเรียกร้องให้ยุติการโจมตีโดยทันทีสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์เนมของอังกฤษหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้โดยให้คำมั่นว่าอังกฤษยังคงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับยูเครนนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับความสำคัญในการรักษาแรงกดดันต่อรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมยืนยันว่าอังกฤษจะยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองตกลงที่จะพบหารือเป็นการส่วนตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต่างเปิดฉากโต้เถียงกันไปมาเกี่ยวกับประเด็นที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียรวมถึงเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียต่อยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก4รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอิซาเอียสที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุหมุนเขตร้อนพัดขึ้นฝั่งในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 670,000 รายในรัฐฟลอริดารัฐแอลาแบมารัฐจอร์เจียและรัฐมิสซิสซิปปียังคงไม่มีไฟฟ้าใช้รวมถึงถนนหลายสายและสนามบินหลายแห่งปิดทำการเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันในมหาสมุทรแปซิฟิกยังมีพายุอีกหนึ่งลูกที่ชื่อว่าราเชลกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกซึ่งมีพรมแดนติดกับรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงและระดับน้ำทะเลหนุนสูงรวมถึงประชาชนอีก 7,000 รายไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลตุรกีประกาศห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายนนี้หลังรัฐบาลตุรกีผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ต้องดำเนินมาตรการทางเทคนิคและบริหารจัดการที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบอายุเพื่อปกป้องเยาวชนจากผลกระทบที่เป็นอันตรายและอาจทำให้เกิดการเสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกในตุรกีโดยมุ่งเป้าไปยังกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ สื่อมวลชนและฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากถูกระงับการใช้งานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะไลน์คริสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ1เกม17 21 21 10และ21 13ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับมีอาร์บิกเฟลมือ15ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ต่อไปขณะที่แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีน0ต่อ2เกมจบเส้นทางที่รอบนี้พร้อมรับเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลในระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคมนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบท็อตแนมฮอตสเปอร์ เกมนี้ผีแดงออกนำก่อน1-0จากไบรอันเอ็มเบอร์โมในนาทีที่73และอีก5นาทีต่อมาสเปอร์เหลือ10คนเนื่องจากโรดิโก้เบนตันกูไปทำฟาวล์และโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2สเปอร์มาได้ประตูตีเสมอ1-1จากโดมินิกโซลันกี้และจบเกมที่สกอร์นี้แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี6คะแนนจาก6นัดอยู่อันดับ12ส่วนสเปอร์มี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่ที่18ขณะที่ผลคู่อื่นอาร์เซนอลชนะลีด2-1เชลซีถล่มบอนมัส5-1แอสตันวิลล่าเสมอเบนฟอร์ด2-2อิปสวิชทาวน์ชนะฟูลแลม2-1และซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตัน0-2ศึกฟุตบอลไทยลีก1นัดที่4ของฤดูกาลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเปิดบ้านเฉือนชนะระยอง FC 3-2เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง4นัดมี10แต้มขึ้นนำจากฝูงต่อไปส่วนระยองแพ้นัดแรกของฤดูกาลแข่ง4นัดมี7แต้มรั้งอันดับ4ส่วนผลคู่อื่น BG ปทุมยูไนเต็ดเสมออยุธยายูไนเต็ด1-1และอุทัยธานี FC ชนะราศีสลัยยูไนเต็ด4-2โบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีออกแถลงการยืนยันว่าได้ตกลงยกเลิกสัญญากับเฟลิกซ์พาสเคอร์ดาวเตะลูกครึ่งไทยเยอรมันวัย23ปีแล้วและตัวนักเตะตัดสินใจยุติเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลหลังจากเจอปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังโดยพาสเคอร์เซ็นสัญญากับดอร์ทมุนด์เมื่อปี2024ลงเล่นให้ทีมสำรองในลีกา3ไปทั้งหมด16เกมแต่โชคร้ายบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดพักยาวมาตั้งแต่ปี2025จนสุดท้ายต้องเลือกยุติชีวิตการค้าแข้งการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV Leagueวอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งในเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของฮัทยาบำรุงสุขแต่ไม่มีชื่อในเกมนี้เอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ3-1เซต23-25 25-21 26-24 และ27-25ประเดิมชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทั้ง2ทีมจะเจอกันเองอีกครั้งในวันนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเวลา 16:05 ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันเทควันโดรายการ GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ประเภทภูมิเซ่ณเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาเป็นการแข่งขันวันที่3ไฮไลท์อยู่ในรุ่นฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปีรอบชิงชนะเลิศมีนักกีฬา7คนลงรุ่นเหรียญผลปรากฏว่าน้ำขิงมานันทองบ้านบอดีกรีเหรียญทองประเภททีมฟรีสไตล์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้โชว์ทักษะการร่ายรำอย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนรวม 8.233 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของศศิการวงทวี 7.9 คะแนนและเหรียญทองแดงปุณณิกามโนปวิทย์ 7.733 คะแนนเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ J30 ราชาฮีที่ประเทศบังกลาเทศชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพัชรพลหลีกุลมือวางอันดับ1ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเฉินซีเฉอมือวางอันดับ2ของรายการจากไต้หวัน2-0เกม6-4และ7-5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกอีก30คะแนน สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดการแข่งขันอีแกดยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยการแข่งขันแบ่งเป็น2รายการได้แก่รุ่นยุวชนอายุ 13-15 ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคมและรุ่นเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่ 21-26 ตุลาคมโดยมีนักกีฬาจากสโมสรทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมรวมกว่า500คนปุริภัทรสอนการ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกสายกองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนผู้ประกอบการ

0: รถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั้นมีนโยบายหลายด้านทั้งเรื่องสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัติและเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องในพื้นที่ที่มุ่งยกระดับศักยภาพพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนอกจากเรื่องนโยบายยังมีสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือการแต่งกายของคณะรัฐมนตรีโดยสวมเสื้อผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรโทนม่วงเหลื่อมทองซึ่งเป็นผ้าทอเอกลักษณ์แบบ Made in สงขลาผ้าทอนี้มีความเป็นมาอย่างไรเชิญติดตามรับฟังครับผ้าทอหลายราชวัตรที่คณะรัฐมนตรีสวมใส่เป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าผ่านการผสมผสานเส้นได้หลากสีจนเกิดเป็นลวดลายและมิติสีที่โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะยอผ้าทอเกาะยอมีการทอเป็นลายดอกชนิดต่างๆมากมายเช่นลายก้านแย้งหรือชื่อเดิมลายคอนกเขาซึ่งเป็นลายที่สวยที่สุดต่อมาได้เปลี่ยนเป็นลายราชวัตร คำว่าราชวัตรนี้เป็นชื่อลายผ้าที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2475โดยชาวเกาะยอซึ่งเป็นชุมชนที่ทอผ้ามานานได้คัดเลือกสุดยอดของลายผ้าที่ถือว่ามีลวดลายที่สวยที่สุดในขณะนั้นถวายแด่พระองค์ท่านนอกจากนั้นคำว่าราชวัตรยังแปลว่ากิจวัตรหรือการกระทำอีกด้วยผ้าทอเกาะยอถือเป็นอัตลักษณ์และวิถีของชาวเกาะยอเพราะได้มีการสืบทอดต่อกันภายในครัวเรือนแบบรุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีเมื่อการเวลาผ่านไปศิลปะแห่งลายผ้าก็เริ่มลางเลือนจึงต้องมีการอนุรักษ์ผ้าทอเกาะยอโดยนายวิชัยมารเสนาประธานกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าหนึ่งกล่าวว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าทอเกาะยอนั้นเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นตั้งแต่ปี2540หลังชาวบ้านประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและไม่สามารถจำหน่ายผ้าผ่านพ่อค้าคนกลางได้จึงเกิดการรวมตัวของชาวบ้านและก่อตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการจำนวน14คนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบทอดลวดลายผ้าโบราณที่กำลังสูญหายปัจจุบันสมาชิกกลุ่มเหลือ9คนเนื่องจากข้อจำกัดด้านสุขภาพและอายุแต่ภารกิจในการรักษาภูมิปัญญาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปผ้าทอเกาะยอไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่ยังเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะความทรงจำของผู้คนสะท้อนอัตลักษณ์ของสงขลาจังหวัดใหญ่แห่งภาคใต้การเปลี่ยนผ่านและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นควรเริ่มจากการเคารพอดีตเพื่อสะท้อนปัจจุบันและสร้างสรรค์สู่อนาคตจบบทความประจำวันเรื่องผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คืนนั้นเลยยิ่งเงินเดือนเข้า
3: หายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทชัดเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปยิปเอ๊ะแท็กชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

พุทธธรรมนำชีวิตจิตสดใสน้อมกายใจใส่เกล้าเฝ้ารักษาพร้อมปฏิบัติตามหลักธรรมพระสัมมาผู้เมตตาโลกสามยามอาดูลพุทธธรรมนำชีวิตจิตหายเศร้าหายมัวเมาหายรุ่มหลงพะวงวุ่นชำระล้างทั้งกายใจให้หายขุ่นชีพที่วุ่นได้สงบพบพุทธธรรมแสงสว่างภายนอกอาศัยแสงไฟแสงสว่างภายในอาศัยแสงธรรมก็ขอเจริญสุขเจริญธรรมท่านผู้ฟังทุกๆท่านรายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาแคมป์สนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณวันนี้จะมาภาพพระครูอาทิผู้ดำเนินรายการนำข้อคิดกติธรรมนำธรรมะมาฝากมาให้กำลังใจญาติโยมนะครูบาอาจารย์ทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพระธรรมสวรรณะญาติโยมหลายคนก็ตอนเช้าก็ได้ไปวัดตามวัดวาอารามต่างๆไปถวายพัฒหารเช้าถวายพัฒหารเพลนะบางคนบางท่านก็ถือโอกาสในวันพระธรรมสวรรณะก็สมาทานศีลอุโบสถรักษาศีลอุโบสถประพฤติวัดปฏิบัติธรรมสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเองก็เรียกว่าชีวิตขาดอะไรก็ขาดได้แต่อย่าขาดบุญอย่าขาดคุณงามความดีเพราะว่าบุญกุศลคุณงามความดีนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและก็สำคัญท่านจึงมีบทประพันธ์นะเป็นร้อยแก้วนะที่สอดคล้องนะคล้องจองกันว่าศีลเป็นสะพานทานเป็นเสบียงภาวนาเป็นแสงตะเกียงนำพาชีวิตให้พ้นภัยถ้าเราบอกว่าศีลเป็นสะพานเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าสะพานนี่มีไว้ข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเหมือนสะพานลอยนะข้ามทางด่วนเวลารถวิ่งถ้ามีสะพานลอยเราขึ้นสะพานลอยนี่ก็ถือว่าปลอดภัยแต่ว่าผู้คนทั้งหลายก็ไม่ค่อยอยากจะขึ้นสะพานเท่าไหร่เพราะอะไรนะเพราะว่ามันต้องใช้กำลังนะขึ้นสะพานมันใช้กำลังต้องค่อยๆก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นแต่ว่ามันปลอดภัยมันดีกว่าข้ามถนนนะมองซ้ายมองขวาบางทีเนี่ยนะเราอาจจะมองชัดนะแต่ว่ารถมันมาเร็วนะอาจจะมีพุ่มไม้ใบไม้บังก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุท่านยังบอกว่าสะพานเนี่ยมันทำให้เราปลอดภัยศีลเป็นสะพานก็คือช่วยพาเราข้ามนะข้ามจากความชั่วความโลภความโกรธความหลงนะอันนี้ถือว่าเราข้ามความโลภได้ข้ามความโกรธได้ข้ามความหลงได้ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะข้ามความโลภได้เนี่ยเห็นก็ยังอยากได้อยู่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือคุณงามความดีได้เพราะว่าโลภะหรือว่าความโลภเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยตกต่ำตกอับอับจนมันอับจนยังไงเนี่ยบางคนก็เลยเป็นเพื่อนกันรักกันทำมาหากินด้วยกันได้มาเท่ากันรางวัลก็ได้เท่ากันสิ่งของก็ได้เท่ากันแต่ว่าเรามีความโลภเราอยากได้ของคนอื่นเพิ่มเราก็ทำยังไงก็ขโมยนี่แหละก็กลายเป็นว่าติดคุกติดตารางเราห้ามใจตัวเองไม่ได้หลายคนนะท่านผู้ฟังเราห้ามใจตัวเองไม่ได้ก็สุดท้ายก็ไปจบที่ติดคุกติดตารางฉะนั้นก็เลยว่าข้ามความโลภ
ข้ามความโกรธเนี่ยความโกรธเนี่ยมันเป็นไฟมันเผาผลาญจิตเผาผลาญใจเราเนี่ยใครก็ตามที่มีความโกรธเนี่ยก็จะสังเกตชัดที่สุดคนที่มีความโกรธเข้ามาครอบงำเนี่ยท่านบอกว่าหน้าตาจะขึงขังหน้าตาจะแดงหัวใจจะเต้นเร็วอันนี้ชัดมากเลยนะคนไหนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยมีความโกรธมากๆเนี่ยหัวใจวายนะความโกรธมันสุมอกมันก็จะกลายเป็นความแค้นความอาฆาตพยาบาทแต่ถ้าเราข้ามความโกรธไปได้ข้ามยังไงก็มีเมตตาเราไม่โกรธไม่เกลียดใครไม่อาฆาตพยาบาทใครทำใจให้มันสบายสบายมันมีความสุขแล้วเขาจะมาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็ช่างเขาแต่ว่าใจเรามันร่มเย็นใจมันมีความสุขก็พอแล้วไม่ต้องไปโกรธตอบเขาข้ามความหลงความหลงก็คือความไม่รู้เนี่ยอวิชามันมาบดบังเราไม่รู้เท่าทันเราไม่รู้เท่าทันบางครั้งบางทีก็เลยเผลอเป็นไปตามอำนาจของความหลงไม่ว่าจะหลงเรื่องอะไรก็ตามนะท่านผู้ฟังหลงเหมือนเราหลงทางเอาหลงทางเหมือนจะมาที่ลมเก่าเนี่ยดันไปโน่นทางเพชรบูรณ์ถามว่าจะถึงลมเก่าไหมมันก็ไม่ถึงมันคนละเส้นคนละสายเขาเรียกหลงทางไปไม่ถึงคนมีความหลงก็เหมือนกันนะหลงในเรื่องอะไรลาภยศสรรเสริญทรัพย์สินเงินทองมีความหลงว่าเราล่ำเรารวยเรามีแล้วหลงว่าเราสุขภาพร่างกายมันดีนี่แหละว่าบางครั้งบางทีหลงในยศถาบรรดาศักดิ์หลงในลาภสักการะไม่มีเหตุไม่มีผลไม่รู้เท่าทันเนี่ยท่านถึงบอกว่าศีลนี่จึงเป็นสะพานพาเราข้ามความโลภความโกรธความหลงพ้นจากความทุกข์ไปสู่ความสุขพ้นจากอบายภูมิอันนี้ก็อาศัยศีลทานเป็นเสบียงนี่ทานนี่เป็นเครื่องมือนะท่านผู้ฟังเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจนะดับความทุกข์ความโศกเนี่ยมันดับได้เนี่ยละทานเนี่ยการให้ทานเนี่ยมันทำให้เราอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขปีติยินดีเราแบ่งปันแล้วเราช่วยเหลือแล้วซึ่งในตอนนี้ก็หลายๆที่นะท่านผู้ฟังก็น่าเห็นอกเห็นใจน้ำท่วมกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนเน้นย้ำว่าเดือนตุลาก็ยังมีฝนนะฝนยังมาอยู่ฝนยังแรงอยู่แต่เมื่อคืนนี้ก็บนเขาคอก็ตกนิดหน่อยนะไม่หนักเท่าไหร่ประหนึ่งดุจว่าเทวดาประพรมน้ำมนต์แต่ว่าเมื่อวานก่อนนี้ก็สงสัยขันน้ำมนต์รั่วตกหนักมืดฟ้ามัวดินอันนี้ก็เลยอาจจะด้วยอิทธิพลของพายุแต่ว่าในหลายที่ก็น้ำท่วมของเราก็เพชรบูรณ์เราก็ยังถือว่ามีความโชคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมแถวอำเภอหล่มสักทุกปีก็น้ำท่วมแต่ปีนี้ก็เท่าที่ได้ยินข่าวมาน้องน้ำก็ผ่านมาเยี่ยมนะมาเยี่ยมมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจแล้วก็ผ่านไปไม่มาอยู่ในบ้านหลายวันก็เบาใจหน่อยเขาบอกว่าน้ำก็เหมือนญาติพี่น้องญาติพี่น้องก็ไม่ต้องรักกันมากขนาดนั้นบางคนบอกน้ำเหมือนญาติพี่น้องรักกันมากมาอยู่เป็นอาทิตย์แล้วไม่ยอมไปไหนเลยจะทำอะไรก็ลำบากต้องพายเรือญาติโยมก็ลองนึกดูดิจากถนนหนทางทั่วไปรถวิ่งแต่ว่ารถวิ่งไม่ได้น้ำท่วมต้องอาศัยเรือเป็นยานพาหนะต้องพายเรือย้อนยุคแต่ว่าก็ให้กำลังใจว่าใน
วิกฤตก็ยังมีโอกาสหลายๆคนก็ทำข้าวกล่องก็ให้ทานแบ่งปันกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอันนี้ก็สำคัญนะท่านผู้ฟังกำลังใจนี่สำคัญโดยเฉพาะการให้กำลังใจซึ่งกันและกันการปลอบใจกันให้กำลังใจทำให้เราอยู่ด้วยกันเนี่ยยังมีความสุขถึงมันจะมีความทุกข์บ้างแหละแต่ว่าคนในสังคมเนี่ยมันมีน้ำใจให้แก่กันและกันเนี่ยมันก็มีความสุขนี่ท่านถึงบอกว่าทานเนี่ยเป็นเสบียงเพราะว่าการให้เนี่ยการเสียสละการแบ่งปันเนี่ยซึ่งเป็นเสบียงบุญนะที่หล่อเลี้ยงและสนับสนุนให้การเดินทางราบรื่นโดยเฉพาะการเดินทางไกลไปสู่โลกข้างหน้าภพภูมิใหม่โลกใหม่นี่ท่านถึงบอกว่าขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของทานเหมือนกับเสบียงนะท่านบอกเสบียงในการเดินทางไกลเนี่ยการสู่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในสังสารวัฏเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนเรามีห่อข้าวเหมือนเราจะเดินทางไปที่ต่างๆเนี่ยเรามีห่อข้าวห่อข้าวของเรามันเพียงพอเสบียงนั่นแหละพูดง่ายเสบียงเสบียงของเรามันเพียงพอที่จะกินไปหลายวันหลายเดือนหลายปีมันเหมือนกับบุญนะเหมือนกับบุญของเราเนี่ยแหละก็เรียกว่ามีบุญบุญก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจนะมันก็เกิดจากทานตัวนี้ทานคือการแบ่งปันการให้คนที่ให้ทานเนี่ยเขาต้องบอกว่าไม่อดอยากไม่ยากจนไม่ขัดสนไม่ว่าจะเกิดในภพใดภูมิใดก็เรียกว่ามีอยู่มีกินร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมีโภคทรัพย์มีโภคทรัพย์สุดท้ายก็คือภาวนาเป็นตะเกียงการภาวนาเนี่ยก็เป็นการอบรมจิตอบรมใจให้เกิดปัญญาทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานญาติโยมหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยไปถือศีลอุโบสถที่วัดวาอารามต่างๆเนี่ยหลวงพ่อครูบาอาจารย์ก็จะพาเดินจงกรมนั่งสมาธิสอนดับทุกข์ในจิตในใจดับยังไงถ้าคนไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจเนี่ยมันดับไม่ได้นะถ้าไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันดับไม่ได้แต่ถ้ามีธรรมะของพุทธเจ้าเลยมันดับได้แล้วก็ดับง่ายด้วยดับยังไงปล่อยวางไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาแล้วก็จากไปนี่แหละจิตใจของเรามันก็วางแล้วมันก็ว่างเบาสบายนะฉะนั้นท่านบอกภาวนานี่เป็นตะเกียงตะเกียงก็คือแสงสว่างนะอบรมจิตอบรมใจเปรียบเหมือนแสงสว่างจากตะเกียงที่ช่วยส่องทางให้มองเห็นตามความเป็นจริงภาวนานี่เรียกว่าตามความเป็นจริงของสังขารของชีวิตถามว่าเราดูอะไรดูขันธ์ 5ดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคนเราเกิดมาเนี่ยก็เรามีขันธ์ 5จากการประกอบกันของมหาภูตรูปดินน้ำลมไฟเป็นธาตุสี่ขันธ์ 5นี่เขาเรียกว่าเกิดมาเป็นรูปร่างเป็นหน้าตาเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายแต่ความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันในเรื่องของการปฏิบัติญาติโยมผู้หญิงโยมพ่อโยมแม่โดยเฉพาะโยมแม่แต่บางคนปฏิบัติตั้งอกตั้งใจเนี่ยอาจจะไปได้ไกลไปได้เร็วมากกว่าผู้ชายก็มีฉะนั้นเรื่องของเพศต่างๆนี่จึงไม่สำคัญขอให้มีความตั้งอกตั้งใจในสมัยพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลก็มีภิกษุณีนักบวชผู้หญิงแม้แต่ปัจจุบันเราก็มีนะมีแม่ชีหลายๆคนหลายๆท่านนี่สร้างสำนักปฏิบัติพาญาติโยมปฏิบัติอันนี้เป็นภาวนาฉะนั้นการปฏิบัติทั้ง3อย่างนี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันก็เรียกว่ามีในเรื่องของศีลในเรื่องของทานในเรื่องของภาวนาเนี่ยถ้าเรามี3อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบันไดบันไดไปสู่มรรคผลนิพพานเบื้องต้นก็เป็นสวรรค์สวรรค์นี่เป็นเบื้องต้นสูงสุดก็คือมรรคผลนิพพานฉะนั้นในการปฏิบัติเนี่ยท่านถึงบอกว่าให้เรารักษาจิตรักษาใจ
รักษาศีลรักษาการให้ทานรักษาการปฏิบัติโดยเฉพาะศีลก็เริ่มตั้งแต่ศีล5นะญาติโยมทั่วไปก็เริ่มมีศีล5ศีล5นี่ข้อที่1ก็คือการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายคนไหนที่รักษาศีลข้อที่1ได้เนี่ยก็เป็นหลักประกันชีวิตนะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขความเจริญนะเพราะว่าเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทุกคนก็รักตัวกลัวตายศีลข้อที่สองเนี่ยประกันในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเราไม่ไปลักไปขโมยของใครทรัพย์สินเงินทองของเราก็เพิ่มพูนด้วยการรักษาศีลข้อที่สองคือเรามีทรัพย์สมบัติเนี่ยเราก็มีความหวงแหนเป็นธรรมดาแหละท่านผู้ฟังเราก็ไม่อยากจะให้ใครมาลักมาขโมยของเราด้วยอานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่สองท่านถึงบอกว่าเราไม่ไปลักไปขโมยของใครเนี่ยเราก็ทรัพย์สินเงินทองของเราก็เพิ่มพูนศีลข้อที่สามนี่เป็นหลักประกันครอบครัวคนไหนรักษาศีลข้อที่สามได้ดีเนี่ยทำให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขสามีภรรยานี่รักใคร่กลมเกลียวปองดองกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่ขัดแย้งเพราะว่าศีลข้อที่สามนี่ถือว่าครอบครัวนี่สำคัญถ้าใครรักษาได้ก็ร่มเย็นเป็นสุขศีลข้อที่สี่เนี่ยประกันสังคมนะมีสัจจะเราไม่ไปโกหกหลอกลวงใครเนี่ยเขาเรียกเป็นคนมีสัจจะมีวาจาสิทธิ์พูดอะไรไปใครก็ฟังนะใครเขาก็รบกราบไหว้บูชาอย่างเช่นเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีนะเป็นปู่ย่าตายายที่มีศีลมีธรรมเนี่ยลูกหลานก็ว่านอนสอนง่ายเคารพยกย่องเชิดชูบูชาศีลข้อที่ห้านี่เป็นหลักประกันปัญญาเราไม่ไปดื่มของมึนเมามันก็ทำให้เรามีสติมีปัญญาเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละครั้งแต่ละเทศกาลเนี่ยมีความเสี่ยงมากไม่ว่าจะเป็นวันสงกรานต์ก็ดีวันปีใหม่ก็ดีก็เกิดอุบัติเหตุส่วนมากก็มาจากเมาแล้วขับนี่แหละบางคนก็ไม่รู้อินโนอินเนอะไรเดินข้ามถนนหนทางรถนะคนขี้เมานะขับรถมาด้วยความเร็วสูงก็ชนเกิดอุบัติเหตุนี่แหละท่านถึงบอกว่าถ้าเรางดนะจากการดื่มของมึนเมาทุกชนิดเนี่ยมันก็ทำให้เรามีสติมีปัญญาเนี่ยศีลเราก็ครบถ้วนนะศีล8นะศีลของญาติโยมที่ถืออุโบสถศีลหรือว่าศีลของแม่ชีก็เพิ่มขึ้นไปอีกศีล10นะของสามเณรก็เพิ่มขึ้นไปอีกศีล227ข้อของพระสงฆ์ก็ตามลำดับท่านถึงบอกว่าศีลเนี่ยจึงเป็นสะพานสะพานเนี่ยสะพานที่แข็งแรงนะเราสังเกตดูสะพานญาติโยมทุกท่านนะสะพานนี่มันมีทางขึ้นแล้วก็มีทางลงหลายๆที่เนี่ยเขาจะมีทางขึ้นเลยนะก็จะขึ้นทางขวาทางซ้ายเนี่ยเขาจะแบ่งชัดเจนเลยก็จะมีลูกศรแต่ว่าบางที่เนี่ยไม่มีลูกศรแต่ว่าสังเกตคนเดินนะเราอย่างเช่นเราไปเมืองใหญ่เช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นกรุงเทพมหานครคนไหนไปกรุงเทพเนี่ยมันจะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยหนึ่งรถอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่บางทีก็มีสะพานแต่ว่าคนไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าอยู่เมืองใหญ่ๆเนี่ยจราจรหนาแน่นจำเป็นต้องขึ้นสะพานไม่ว่าทุกที่แหละท่านผู้ฟังเราก็ฝึกไว้นะสอนลูกสอนหลานฝึกลูกฝึกหลานข้ามสะพานเพราะว่ารัฐเนี่ยเสียงบประมาณในการสร้างสะพานแห่งหนึ่งเนี่ยใช้เงินไม่ใช่น้อยนะใช้เงินเยอะนะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็เป็นเครื่องนะคุ้มครองชีวิตของเราเหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนกับศีลนี่แหละศีลเนี่ยจึงเป็นเครื่องคุ้มครองจิตคุ้มครองใจของเราส่วนทานท่านบอกว่าในเรื่องของทานเนี่ยนึกถึง
โอวาทธรรมของพระธรรมเสนาบดีพระสารีบุตรอัครสาวกของพระพุทธเจ้าท่านได้ให้โอวาทไว้ว่าทำบุญด้วยตนเองแต่ไม่ช่วยผู้อื่นท่านบอกว่ารวยมีโภคทรัพย์แต่ว่าไม่มีบริวารทำบุญเองแต่ว่าไม่ชวนคนอื่นไม่บอกคนอื่นชวนผู้อื่นทำบุญแต่ว่าตนเองไม่ทำบอกแต่คนอื่นเอาทำบุญนะแต่ว่าตัวเองไม่ทำคนประเภทนี้ท่านบอกว่าเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีแต่บริวารยากแต่ว่าตัวเองยากจนขัดสนเพื่อนมากบริวารมากแต่ว่ายากจนขัดสนไม่ทำบุญแล้วก็ไม่ชวนผู้อื่นในท่านบอกว่าคนประเภทนี้บุญก็ไม่ทำชวนใครก็ไม่ชวนท่านบอกว่าทั้งไม่ว่าจะเกิดในภพไหนชาติไหนภูมิไหนก็เป็นคนที่โภคทรัพย์ก็ไม่มีเป็นคนยากคนจนเพื่อนก็ไม่มีอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายประการสุดท้ายนะท่านบอกว่าทำบุญด้วยตนเองและก็ชวนคนอื่นทำด้วยคือตัวเองก็ทำแล้วก็ชวนคนอื่นทำบุญด้วยท่านบอกว่าคนประเภทนี้ไม่ว่าจะไปเกิดในภพไหนภูมิไหนก็จะเป็นคนที่มีโภคทรัพย์มากคือร่ำรวยและก็มีบริวารมากคือมีญาติมิตรเพื่อนฝูงมากอันนี้เราสังเกตจากยุคปัจจุบันก็ได้ญาติโยมผู้ฟังบางคนบางท่านนี่เพื่อนเยอะนะเพื่อนเยอะแต่ว่าไม่ค่อยมีทรัพย์สินเงินทองหรอกแต่ว่าเพื่อนมากแต่บางคนนี่มีทรัพย์สินเงินทองมากนะแต่ว่าไม่มีเพื่อนไม่ค่อยมีเพื่อนคบค้าสมาคมเท่าไหร่แต่ว่าบางคนนี่ทรัพย์สินเงินทองมากบริวารก็มากเลี้ยงบริวารเป็นร้อยเป็นพันสบายสบายเนี่ยบางคนเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพื่อนก็ไม่มีบริวารก็ไม่มีเงินก็ไม่มีนี่แหละใครต้องบอกว่ามันจึงแตกต่างกันจึงแตกต่างกันชีวิตขาดอะไรจึงลำบากตลอดชีวิตท่านบอกว่าถ้าขาดทานชีวิตขาดสนอยู่ยากหากินลำบากนะคนไม่ค่อยให้ทานเนี่ยไม่ได้สะสมบุญในประเภทนี้เนี่ยจะหากินยากลำบากขาดศีลคนไม่ไว้ใจไม่เชื่อถือคนไม่คบค้าสมาคมขาดบุญอุปสรรคมากขาดคนอุปถัมภ์คนไหนไม่มีบุญเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนอุปถัมภ์ฉะนั้นเราจึงต้องทำบุญทำกุศลไว้นะเป็นเสบียงให้กับตัวเองขาดกุศลนะก็ตัวนี้ก็คือเจริญปัญญายากเดินทางผิดเรียนผิดอาจารย์ขาดกุศลเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาไม่ค่อยเกิดสุดท้ายเรียกว่าขาดบารมีสร้างกุศลลำบากสำเร็จยากเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของทานในเรื่องของศีลเรื่องของบุญกุศลเรื่องของบารมีเนี่ยสำคัญเรียกมันเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยนะเหมือนนิสัยของเรานี่แหละนิสัยของคนแต่ละคนเนี่ยมันจึงแตกต่างกันนะบางคนจะเห็นได้ว่ามีนิสัยเมตตาอ่อนโยนนะเห็นอกเห็นใจอันนี้เกิดจากอะไรท่านผู้ฟังเกิดจากความมีเมตตานั่นแหละนะความมีเมตตาพอเรามีเมตตาแล้วมันก็เห็นอกเห็นใจคนต่างๆไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเป็นญาติพี่น้องก็ตามหรือเราไม่รู้จักมักคุ้นก็ตามเห็นเขายากลำบากแล้วก็อยากจะช่วยเหลืออยากจะเกื้อกูลอันนี้ก็แล้วบุญมันเกิดนะเห็นแล้วมันก็อยากจะช่วยเหลือมันอดใจไม่ไหวที่จะช่วยเหลือนะเห็นคนทุกข์เห็นคนตกทุกข์ได้ยากเห็นคนลำบากก็เหมือนเรานะเราเคยไม่มีแม้ข้าวจะกินแต่ว่าบุญเรายังพอมีอยู่นะไปขอใครเขาก็ให้อันนี้สำคัญนะท่านผู้ฟังนะคนมีบุญเนี่ยถึงบุญมันจะยังไม่เกิดมากนักแต่ว่าเราสะสมบุญมาพูดอะไรเขาก็น่าเชื่อถือเขาก็เชื่อถือเราไปขออะไรเขาก็ให้เขาก็ช่วยเหลือเราอันนี้เราพอมีบุญแต่คนไม่มีบุญเนี่ย
ไม่มีใครอยากจะช่วยเหลืออันนี้ขอฝากเป็นข้อคิดกติธรรมในช่วงแรกของรายการกับรายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาแคมป์สนนะในช่วงนี้ก็พักเบรกนะท่านผู้ฟังฟังเพลงธรรมะสักเพลงก่อนแล้วค่อยมาพบกันในช่วงที่2ของรายการกับรายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาแคมป์สนจะมาฆ่าพระครูอาทิผู้ดำเนินรายการ

ธรรมะนะเพลงธรรมะก็ฟังแล้วก็เพลิดเพลินดีนะท่านผู้ฟังนะทำให้เราได้กำลังใจนะธรรมะเนี่ยเป็นกำลังใจเป็นแสงสว่างบางทีเรารู้สึกว่าเราทำงานเราเหนื่อยเราเพลียเราเครียดนะมาฟังธรรมะมาเปิดอกเปิดใจฟังเนี่ยโอ้รู้สึกว่ามันผ่อนคลายก็เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้านะในฐานะเป็นสาวกในฐานะผู้เป็นผู้ปฏิบัติตามนะศึกษาและนำไปปฏิบัติก็นำมาเผยแผ่นำมาบอกกล่าวแนะนำนะพร่ำสอนเพื่อให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีวันนี้วันพระธรรมสวรรค์เราก็เอาจิตเอาใจของเราเนี่ยเหมือนกับเป็นภาชนะทองคำใส่บุญใส่กุศลใส่คุณงามความดีอันนี้สำคัญนะท่านผู้ฟังใส่อะไรก็ได้บางคนว่าอย่าลืมใส่ใจอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะท่านผู้ฟังใส่อะไรก็ได้แต่อย่าลืมใส่ใจขาดอะไรก็ได้แต่ขาดการใส่ใจนี่ไม่ได้เนี่ยใจนี่สำคัญมันสำคัญยังไงก็จะเล่านิทานธรรมบทเรื่องหนึ่งนะซึ่งเรื่องนี้ก็เล่าบ่อยอยู่เหมือนกันท่านผู้ฟังจากหลายที่หลายเวลาแตกต่างกันไปในเรื่องของมัทกุณฑลีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดในเรื่องของใจว่าคนเราเนี่ยคนที่ไม่เคยทำบุญทำกุศลอะไรเลยแต่ว่าก่อนตายนี่มีใจเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าทำให้เขาไปเกิดเป็นเทวดาคนโบราณเนี่ยจึงมีความเชื่อนะว่าคนเราในเวลาใกล้ตายให้นึกถึงอะไรนึกถึงบุญนึกถึงกุศลนึกถึงคุณงามความดีแต่ถ้าเราไม่มีพระไปโปรดเราไปหาเราก่อนที่จิตของเรามันจะดับลงเนี่ยเราจะทำยังไงอันนี้ก็ต้องเตรียมล่วงหน้าเตรียมตัวไว้ก่อนนะเราสะสมบุญกุศลเหมือนญาติโยมหลายๆคนหลายๆท่านตื่นขึ้นมาตอนเช้าทุกเช้าได้ตักบาตร1รูปบ้าง2รูปบ้าง3รูปบ้างตามกำลังไม่ได้ตักบาตรพระวัดเดียวนะวัดไหนที่เดินผ่านหน้าบ้านใส่หมดจะ3รูป4รูปก็ใส่หมดวัดป่าวัดบ้านวัดไหนก็ตามแต่อันนี้ก็แล้วเป็นบุญที่เราสะสมไว้เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็นึกถึงบุญตัวนี้แหละนะมันจะหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจของเราแต่ถ้าคนไม่เคยทำเลยนะมันจะนึกถึงยากมากบุญมันจะไม่ค่อยเกิดนะนึกถึงไม่ค่อยได้มันนึกไม่ออกเราพูดง่ายๆมันนึกไม่ออกเพราะเราไม่เคยสร้างไม่เคยทำไม่เคยทำเหมือนเราเรียนหนังสือญาติโยมผู้ฟังเราไม่เคยอ่านหนังสือเราไม่เคยเรียนหนังสือพอเราจะนึกถึงกอไก่มันเป็นยังไงหน้าตากอไก่มันเป็นยังไงเราไม่เคยเรียนเลยไม่เคยอ่านเลยแต่คนที่เรียนกอเอ๋ยกอไก่พอพูดถึงกอเอ๋ยกอไก่เนี่ยโอ้กอไก่มันหน้าตามันเป็นอย่างนี้มันมาแล้วบุญกุศลคุณงามความดีก็เหมือนกันเราต้องสะสมไว้เรื่องของใจนะมัทกุณฑลีเนี่ยมีคาถาว่ามโนบุพังเข้ามาธรรมาเป็นต้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงปรารภมัทกุณฑลีนะอยู่ในเมืองสาวัตถีในเมืองสาวัตถีเนี่ยมีพราหมณ์คนหนึ่งนะชื่อว่าอทินนบุพกะอทินนบุพกะนี่แปลว่าผู้ที่ไม่เคยให้สิ่งใดๆกับใครเลยอทินนบุพกะแปลว่าเขาไม่เคยให้สิ่งของอะไรๆแก่ใครๆฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าอทินนบุพกะจะเรียกว่าคนตนีทีเหนียวก็ไม่ผิดนะท่านผู้ฟังอทินนบุพกะเนี่ยมีบุตรอยู่คนหนึ่งมีลูกชายอยู่คนหนึ่งลูกชายเนี่ยเป็นที่รักที่ชื่นอกชื่นใจนะใครมีลูกก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละท่านผู้ฟังไม่ว่าเราจะมีลูกหญิงลูกชายเนี่ยเราก็มีความสุขนะที่เราเห็นลูกของเราเจริญเติบโต
ในถ้ำกลางต่างๆอทินนบุพกะนี่ก็เหมือนกันเห็นลูกชายนะลูกชายก็เจริญเติบโตพอจะโตเป็นหนุ่มแล้วอายุ 15-16 ก็อยากได้เครื่องประดับนะเครื่องประดับตุ้มหูก็บอกพ่อว่าพ่อครับเนี่ยผมอยากได้เครื่องประดับสักอย่างหนึ่งนะพ่อถ้าหายผมหน่อยหรือว่าซื้อให้ผมหน่อยได้ไหมพ่อก็บอกว่าเออลูกมันถ้าเราจะไปซื้อเอาเนี่ยมันก็แพงอยู่นะถ้าเป็นทองคำเนี่ยทุกวันนี้บาทหนึ่งก็ 5-60,000 แล้วคงไม่ไหวอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพ่อทำให้เองตัวเองก็ไม่ได้เป็นช่างอะไรหรอกท่านผู้ฟังแต่ว่าไม่อยากเสียเงินจ้างช่างก็เลยไปเอาไปตีเอาเงินเป็นเหมือนเงินนี่แหละไปทุบสายค้อนทุบก็เป็นตุ้มหูขึ้นมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้สวยงามอะไรเป็นตุ้มหูเกี้ยงเสร็จแล้วก็ให้แก่ลูกชายลูกชายจึงชื่อว่ามัทธกุณฑลีต่อมาไม่นานก็ลูกชายก็ป่วยเป็นโรคผอมเหลืองหรือว่าเป็นโรคขาดสารอาหารก็ไม่รู้ล่ะในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเป็นโรคผอมเหลืองตอนนั้นกมัทธกุณฑลีก็อายุ16ปีฝ่ายผู้เป็นแม่นี่บอกว่าพี่เอ้ยนะลูกของเราป่วยแล้วพาลูกไปหาหมอหน่อยสิโรงพยาบาลก็มีนะในบ้านเราเนี่ยแต่ว่าผู้เป็นพ่อนะไม่ยอมบอกว่าโอ๊ยเราจะไปหาหมอทำไมอ่ะเปลืองเงินเปล่าๆเดี๋ยวพ่อจะรักษาเองตัวเองก็กลายเป็นหมอขึ้นมาทันทีทันใดเลยทางที่ตนเองก็ไม่ได้เป็นหมออะไรหรอกก็เลยไปถามหมอว่าหมอครับคนที่มีอาการอย่างนี้นะเราควรที่จะรักษายังไงหมอก็ไม่ได้เห็นคนป่วยไม่ได้เห็นคนไข้ก็วินิจฉัยไม่ถูกหมอก็พูดไปแล้วบอกน่าจะไปหายาตัวนั้นตัวนี้มานะฝ่ายผู้เป็นพ่อก็ได้ยินหมอได้ฟังหมอแล้วก็เลยเข้าป่าโน่นแหละไปเก็บสมุนไพรเก็บสมุนไพรเพื่อที่จะมาต้มรักษาลูกแต่ว่าอาการเนี่ยมันเกินเยียวยาท่านผู้ฟังโรคผอมเหลืองเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วกินข้าวไม่ได้แล้วหลายวันแล้วมันพร้อมลงเรื่อยๆรักษาไม่ได้พอลูกจะตายผู้เป็นพ่อเนี่ยก็เลยคิดเหมือนกันว่าบ้านเราเนี่ยมันก็มีทรัพย์สินเงินทองมากถ้าให้คนมาเยี่ยมไข้มาดูมาเห็นทรัพย์สินเงินทองเราแล้วก็เกิดอยากได้ขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราอุ้มลูกของเราจากในบ้านมาอยู่นอกบ้านดีกว่าอุ้มลูกอุ้มมัตตกุณฑลีเนี่ยมานอนอยู่นอกบ้านเพราะกลัวชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายจะเห็นทรัพย์สินเงินทองของตัวเองแล้วเกิดอยากได้ลูกชายก็มานอนอยู่นอกบ้านนอนรอวันตายผู้เป็นพ่อก็พยายามนะไม่ใช่ว่าไม่รักลูกรักลูกนะพยายามแต่ว่าป่วยหนักแล้วพาไปหาหมอก็บอกว่าเกินเยียวยาโรคบางโรคแล้วว่ามันสายเกินไปมันรักษาไม่ได้ก็รอวันตายลูกก็ทำยังไงล่ะท่านผู้ฟังนอนนะนอนรอความตายวันหนึ่งก็ในเช้าของวันนั้นเองพระพุทธเจ้านะพระองค์ก็ตรวจดูเวไนยสัตว์ทั้งหลายนะทุกเช้ามืดนะพระพุทธเจ้าจะตรวจดูเวไนยสัตว์ทั้งหลายว่าวันนี้เนี่ยพระองค์จะเสด็จไปโปรดใครจะเรียกว่าใครจะมาปรากฏในเครือข่ายคือพยานของพระองค์นะปรากฏว่าในจวนสว่างนะใกล้สว่างเวลานั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จออกจากสมาบัติเล็งดูสัตว์โลกด้วยทิพยจักษุทอดพระเนตรเห็นเราเวไนยสัตว์ทั้งหลายนะผู้ที่มีเผ่าพันธุ์อันพระองค์พอแนะนำได้ซึ่งมีกุศลอันเพียงพอถ้าตั้งความปรารถนาแล้วก็จะได้
ตามความปรารถนาก็ปรากฏว่ามัตตกุณฑลีนี่มาปรากฏในข่ายคือพยานของพระองค์ว่าในเรื่องของข่ายคือพยานของพระพุทธเจ้านี่เขาบอกว่าพระองค์แผ่ตาข่ายคือพยานนี่ไปในหมื่นจักรวาลนี้ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้านะใครที่มีบุญมีกุศลมีคุณงามความดีที่สะสมไว้ตั้งแต่พบก่อนชาติก่อนภูมิก่อนสะสมมาเป็นพลวะปัจจัยนั่นแหละคนนั้นก็จะปรากฏเมื่อพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นมัทธกุณฑลีนะพระองค์ก็ต้องการที่จะไปโปรดมัทธกุณฑลีพระองค์ทราบว่าบิดานำออกมาจากเรือนแล้วนำมานอนอยู่นอกเรือนนั่นแหละเราจะทำยังไงดีพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จไปนะเสด็จไปเนื่องจากนะมัทธกุณฑลีเนี่ยป่วยหนักญาติโยมทั้งหลายหลายๆคนอาจจะนึกภาพไม่ค่อยออกคนที่ป่วยหนักนะไปนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ไหวนะมันไม่ไหวบางคนใส่ออกซิเจนนะหายใจแผ่วเบารวยรินแม้แต่มือสองข้างเนี่ยจะยกก็ยกไม่ไหวอันนี้คือเรื่องคนใกล้ตายมัทธกุณฑลีก็มีอาการในลักษณะอย่างนั้นพอเห็นแสงสว่างด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้า

ของสิ่งของเราจะทำบุญก็ไม่มีแม้แต่มือของเราเนี่ยเราจะยกขึ้นวันทาอภิวาทพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทำไม่ได้ก็เลยทำยังไงล่ะท่านผู้ฟังก็เลยใช้ใจเอาใจของเราเนี่ยแหละบูชาพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรจะบูชาแล้วใช้ใจใช้ใจให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในใจที่มีความเลื่อมใสศรัทธานั่นแหละท่านผู้ฟังมัทธกุลธลีก็ตายไปตายไปท่านถึงบอกว่าคนตายไปแล้วเหมือนกับหลับแล้วตื่นพอมัทธกุลธลีก็ตื่นขึ้นมาก็อยู่ในสวรรค์อยู่ในวิมานอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานทองสูง30โยชน์มีนางอัปสร 1,000 เป็นบริวารไม่ได้ทำบุญอะไรนะท่านผู้ฟังแค่ทำใจให้เลื่อมใสศรัทธาแต่ว่าด้วยอนุภาพของใจนี่แหละก็เลยคิดไปคิดมาว่าเอ๊ะเราได้สมบัติเราได้มาเกิดเป็นเทวดาได้ยังไงเนี่ยก็เลยนึกไปอ้าวเหมือนคนเขาเรียกว่าคนทะลุมิติญาติโยมคนทะลุมิติคนข้ามโลกมาจากโลกหนึ่งมาสู่อีกโลกหนึ่งเอ้าเรามาเกิดเป็นเทวดาก็เลยนึกย้อนไปอ้อเล็งมาที่ป่าช้าเห็นคนหนึ่งร้องไห้ลองเดาดิว่าใครเป็นคนร้องไห้คนร้องไห้คือพ่อของตัวเองนะหลังจากที่ลูกชายเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าเสร็จก็ตายไปพ่อก็อาทินนะบุพการนี่ร้องไห้เสียอกเสียใจว่าโอ้ลูกเอ้ยไม่น่าอายุสั้นเลยอายุ15 16เนี่ยเสียชีวิตแล้วพ่อขอโทษนะก็เลยอุ้มลูกของตัวเองเนี่ยไปที่ป่าช้าผีดิบไปก็คร่ำครวญร้องไห้มัทธกุลธลีตอนนี้เป็นเทวดาเป็นเทวดาก็เลยต้องการที่จะมาสอนพ่อมาบอกพ่อก็แปลงร่างมาเป็นมานพหน้าตาใกล้เคียงกับมัทธกุลธลีนั่นแหละวันนี้พราหมณ์ก็มาร้องไห้เหมือนเดิมมันคิดถึงลูกผ่านไปวันสองวันก็มาประชาทุกวันนั่นแหละมาถึงกับลูกพ่อคิดถึงลูกพ่อมาหาลูกแล้วร้องไห้หน้าสงสารหน้าเวทนานะท่านผู้ฟังมัทธกุลธลีตอนนี้ไปเป็นเทวดาก็ลงมาวันนี้ก็เลยร้องไห้บ้างตาพามก็ตกใจว่าปกติทุกวันเนี่ยเราร้องไห้คนเดียวแต่ว่าวันนี้ทำไมมีคนมาร้องไห้แข่งเรามองซ้ายมองขวานึกว่าผีหลอกที่ไหนได้ไม่ใช่ผีหลอกละนะมัทธกุลธลีผู้ที่เป็นเทวดาเนี่ยแหละเป็นลูกชายของตัวเองนี่แหละมันร้องไห้อยู่ข้างๆพราหมณ์ก็เลยถามว่าเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นใครมัทธกุลธลีก็บอกว่าพ่อนะพ่อจำผมไม่ได้หรอครับผมเป็นลูกของพ่อนั่นแหละเป็นมัทธกุลธลีเป็นลูกของพ่อพราหมณ์ก็เลยบอกว่าท่านไปเกิดในภพไหนบุตรก็บอกว่าไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงผู้เป็นพ่อก็ถามว่าอ้าวตอนมีชีวิตอยู่พ่อก็ไม่ได้พาลูกทำบุญนะแล้วลูกจะไปเกิดได้ยังไงเพราะกรรมอะไรบอกพ่อหน่อยสิผู้เป็นลูกก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ตอนที่ผมป่วยหนักเนี่ยพ่ออุ้มผมมานอนอยู่นอกบ้านวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของผมเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จมาโปรดผมก็เลยใช้ใจนี่แหละให้เลื่อมใสศรัทธาเอาใจนี่แหละกราบไหว้พระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็เลยไปเกิดเป็นเทวดาผู้เป็นพ่อฟังแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะไม่อยากจะเชื่อพูดง่ายๆก็เลยทำยังไงอ่ะ

ก็เลยคิดว่าไม่อยากจะเชื่อแต่ลูกชายก็บอกว่านี่แหละเพราะทำจิตทำใจให้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้านี่แหละจึงไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็เลยบอกพ่อว่าพ่อถ้าอย่างนั้นนะพรุ่งนี้เช้านะพ่อไปนิมนต์พระพุทธเจ้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าเถอะพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีการโต้เถียงมีการพูดคุยกันมีการพูดคุยกันในครั้งแรกที่เจอหน้ากันนะพ่อก็ร้องไห้ลูกก็ร้องไห้พ่อร้องไห้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคิดถึงลูกนะคร่ำครวญอะไรอาวรแต่ว่ามัทกุลธรีที่มาจากเทวดาเนี่ยก็ร้องไห้บอกว่าผมก็อยากได้สิ่งหนึ่งนะผมมีรถอยู่คันหนึ่งแต่ว่ามันไม่มีล้อยังขาดล้ออยู่พราหมณ์ก็เลยบอกว่าโอ้ยมันจะไปยากอะไรล่ะเนื่องจากเห็นหน้าแล้วถูกชะตาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อหาล้อให้หาล้อให้ลูกอยากได้แบบไหนล่ะลูกชายก็บอกผมอยากได้นี่แหละพ่อเห็นดวงอาทิตย์ไหมเห็นดวงจันทร์ไหมเห็นนี่แหละผมอยากได้เนี่ยผมอยากได้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยมาเป็นล้อรถผู้เป็นพ่อก็เลยบอกโอ้ยมันจะบ้าเหรอจะเป็นไปได้ยังไงล่ะมันจะเป็นคนบ้าแล้วอย่างเงี้ยอยากได้อะไรก็ไม่อยากได้ดันมาอยากได้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็ได้ทีนะมัทกุลธรีก็เลยบอกแล้วท่านล่ะร้องไห้ทำไมก็เลยบอกร้องไห้เพราะคิดถึงลูกแล้วลูกจะกลับคืนมาไหมพ่อก็ได้สติว่าโอ้เราเสียอกเสียใจเราร้องไห้กับคนที่ตายไปแล้วเสียไปแล้วเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยแต่ว่านี่เราเห็นอยู่นะนี่เราเห็นอยู่เนี่ยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยยังเห็นอยู่เนี่ยยังพอเห็นอยู่ก็เกิดเขาเรียกว่ารู้เท่าทันว่าโอ้เราเนี่ยบางครั้งบางทีเราก็ไม่มีสติขาดสติคล่ำครวญเสียใจเขาแล้วเสียใจได้แต่อย่าไปเสียใจนานเสียใจได้แต่อย่าไปเสียใจนานก็เลยกล่อมพ่อตัวเองนะให้พ่อตัวเองเนี่ยมีศีลมีธรรมขึ้นมาแล้วก็ให้เชื่อให้เชื่อในเรื่องของบุญกุศลคุณงามความดีลูกชายที่เป็นเทวดาจำแรงแปลงร่างลงมาก็เลยบอกว่าพ่อไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะพรุ่งนี้นิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่บ้านของเราแล้วก็ถวายภัตตาหารเช้าผู้เป็นพ่อก็เลยไปนิมนต์พระพุทธเจ้าไปนิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วก็มาถามหลังจากที่ถวายภัตตาหารเสร็จก็ถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นไปได้ไหมครับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นไปได้ไหมพระพุทธเจ้าค่ะคนที่ไม่เคยทำบุญทำกุศลอะไรเอ้ยนะแต่ว่าก่อนตายเนี่ยมีจิตเป็นบุญเป็นกุศลนึกถึงพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยเป็นไปได้ไหมพระพุทธเจ้าค่ะที่จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยไปเกิดในเป็นเทวดาพระพุทธเจ้าก็บอกอ้าวท่านก็เห็นมาแล้วนี่นะเห็นลูกชายของท่านแล้วเนี่ยก็เลยแสดงธรรมให้ฟังมาโอ้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านถึงบอกว่าใจเนี่ยเป็นใหญ่นะใจเป็นใหญ่ในกรรมทุกอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยตัดคาถาขึ้นมาว่าในการทำกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลใจเนี่ยเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่เพราะว่ากรรมที่ทำไว้ด้วยใจอันผ่องใสแล้วย่อมไม่ละบุคคลผู้ไปสู่เทวโลกมนุษย์โลกเหมือนเงาตามตัวเนี่ยสำนวนนี้ก็ถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คื
คนที่ทำใจผ่องใสแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าใจมันเลื่อมใสศรัทธาพระองค์จึงตัดคาถาขึ้นมาว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนสาเจปสันเนนะพาสติวากโรติวาตะโตนังทุกขมัตเนวะฉายาวะอนุปายะนีอนุปายินีทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วพูดก็ดีทำก็ดีความสุขย่อมไปตามเขาเพราะฉะนั้นเหมือนเงาไปตามตัวฉะนั้นก็เลยเหมือนเงาตามตัวไม่ว่าเราจะทำดีความดีมันก็จะส่งผลทำความชั่วความชั่วก็จะส่งผลอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าจิตมันเลื่อมใสศรัทธาญาติโยมผู้ฟังจึงทำให้มัทธกุณฑลีเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาอันนี้ก็นำนิทานธรรมบทในเรื่องของมัทธกุณฑลีซึ่งอยู่ในอัตถกถาขุทกนิกายคาถาธรรมบทยมกวรรคที่หนึ่งอันนี้เป็นหลักสูตรประโยคหนึ่งสองแล้วก็ประโยคสามนะผู้ที่พระที่เรียนมหาทั้งหลายเนี่ยก็จะแปลธรรมบทนี่แหละแปลธรรมบทนิทานธรรมบทน้ำธรรมอัตถกถาแต่ละเรื่องเนี่ยก็แปลนะยกศัพท์พยัญชนะจนกว่าจะเข้าใจอันนี้ก็เล่าแบบรวบลัดนะเนื้อหาสาระก็มีมากเล่าแบบรวบลัดก็อาจจะไม่นะสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าก็ให้ญาติโยมได้เข้าใจว่านะไม่ว่าเราจะทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีหรือทำอะไรก็ตามแต่มันไม่สูญเปล่านะบุญกุศลคุณงามความดีมันก็จะสะสมไว้เป็นเสบียงนะเป็นอริยทรัพย์ให้เราเดินทางไปสู่ภพภูมิข้างหน้าแม้แต่ตอนนี้เรามีชีวิตอยู่เราก็ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขมีความสุขอันนี้ก็ขอฝากเป็นข้อคิดกติธรรมวันนี้ก็ขออนุโมทนานะขอบคุณทางหน้าเพจ Facebook นะวันนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มาให้กำลังใจอาจารย์ด็อกเตอร์สุตตาปฐุมมาศนะกับคุณนะกีจีนะที่บ้านประชาสุขสันต์บ้านนายาวแล้วก็คุณแม่ทองลาคำเบิร์นคุณแม่แต๋วศิลาแล้วก็ทุกคนทุกท่านที่มาให้กำลังใจวันนี้เวลาหมดเวลาจะมาพาพระครูอาทินะผู้ดำเนินรายการก็ขอลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนนะพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะด้วยบุญด้วยกุศลด้วยคุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากการถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ขอให้บุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านั้นจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษาให้ญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในบวรพระพุทธศาสนาขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวหอบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

สวัสดีครับผู้ฟังที่เคารพครับนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการนานาสาระจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งจะพบกันเป็นประจำในช่วงเวลานี้นะครับอยู่กับผมท่านบุตรเขียวประดิษฐ์ครับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมีเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆนำมาฝากกันสลับสับเปลี่ยนกับบทเพลงนะครับที่นำเสนออยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการนานาสาระจากมหาวิทยาลัยบูรพาครับฟังเพลงกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสู่เรื่องของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยบูรพาครับ

ไม่ว่าท่านผู้ฟังจะประกอบอาชีพใดก็สามารถพบกับความเหนื่อยล้าในแต่ละวันได้ค่ะสาเหตุของความเหนื่อยคงตอบได้ยากว่าเกิดจากอะไรเพราะแต่ละคนล้วนมีปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันแต่โดยรวมมักเกิดจากความเจ็บป่วยการอดนอนความเครียดการทำงานมากเกินไปไม่ได้ออกกำลังกายอาการเหล่านี้อาจรักษาได้ด้วยยาบางชนิดเช่นยานอนหลับยาคลายเครียดแต่ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้คือถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะมีผลเสียต่อสุขภาพจิตทางที่ดีควรเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตใหม่ที่จะให้ผลในระยะยาวกับตัวคุณด้วยเคล็ดลับดีๆดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกให้ความสำคัญกับการนอนหลับเพิ่มขึ้นใน1วันควรนอนให้ได้ 7-8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยหากนอนไม่หลับหรือนอนไม่พอให้สังเกตว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการนอนของคุณผู้ฟังบ้างอาทิการดูโทรทัศน์อ่านหนังสือก่อนนอนการทำแบบนี้มักจะรบกวนการนอนของคุณโดยไม่รู้ตัวก่อนนอนควรทำจิตใจให้สงบนิ่งเช่นอาบน้ำให้สะอาดทำสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเมื่อถึงเวลานอนให้ตรงเข้ามาในห้องนอนเพื่อนอนเพียงอย่างเดียวค่ะประการที่2ดื่มน้ำเปล่ามากๆการดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ8แก้วขึ้นไปจะช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผิวพรรณชุ่มชื่นรวมทั้งให้พลังงานกับร่างกายเพราะเวลาที่ร่างกายไม่ได้รับน้ำเพียงพอโดยธรรมชาติจะพยายามปรับตัวทำงานให้หนักขึ้นเพื่อให้ได้น้ำมาใช้ในกระบวนการเผาผลาญอาหารให้กลายเป็นพลังงานนอกจากนี้เวลาที่คุณผู้ฟังต้องออกแรงหรือใช้ความคิดมากๆการได้ดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำผักคั้นสดๆ สัก2แก้วจะช่วยทำให้คุณรู้สึกสดชื่นได้อย่างเห็นผลทีเดียวค่ะประการต่อไปกินอาหารให้เพียงพอกับธรรมชาติของร่างกายนอกจากอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันในปริมาณที่สมดุลแล้วคุณผู้ฟังจำเป็นต้องกินอาหารที่มีวิตามินและเกลือแร่ที่เพียงพอซึ่งจะช่วยให้ร่างกายมีกำลังควรเลือกกินให้พอดีทั้งข้าวแป้งเนื้อสัตว์ผักและผลไม้รวมถึงกินอาหารมื้อละน้อยๆก็จะช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานแต่พอดีช่วยให้ระบบการย่อยของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้การเผาผลาญอาหารทำได้เต็มที่กว่าการกินอาหารเข้าไปเยอะๆจนอิ่มที่จะตามมาด้วยอาการง่วงนะคะประการต่อไปหายใจลึกๆการใช้สมาธิจดจ่อกับลมหายใจเข้าออกติดต่อกันประมาณ2นาทีจะช่วยให้ผ่อนคลายจากอารมณ์เหน็ดเหนื่อยวิตกกังวลเศร้าหรือโกรธซึ่งมีผลทำให้จิตใจสงบและสบายขึ้นอาจจะจดจ่อกับการหายใจแบบนี้ในเวลาที่กำลังทำกิจกรรมอยู่คนเดียวเช่นตอนรถติดขณะเดินเล่นหรือตอนล้างจานก็จะช่วยให้จิตใจมีสมาธิขึ้นได้ประการสุดท้ายออกกำลังกายให้มากขึ้นที่สำคัญควรทำอย่างสม่ำเสมอเพราะการออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายสร้างสารเอนโดฟินขึ้นมาในสมองโดยอัตโนมัติซึ่งสารนี้เป็นสารที่ให้ความรู้สึกเป็นสุขช่วยคลายความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียได้และช่วยให้กล้ามเนื้อใช้พลังงานที่ร่างกายเผาผลาญมาอย่างมีประสิทธิภาพควรออกกำลังกายหนักปานกลางวันละ30นาทีอย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห์เมื่อคุณได้ใช้พลังงานไปกับการออกกำลังกายจะช่วยให้คุณหลับสนิทและความรู้สึกนึกคิดแจ่มใสกว่าเดิมอีกด้วยค่ะ

อบจากอารมณ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่พบได้สัมพันธ์กับการมีปัญหากดดันทางจิตใจจากความเครียดหรือความวิตกกังวลสูงยิ่งในสภาวะการปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความเครียดในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังพบได้บ่อยในเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยเรียนที่มีภาวะกดดันทางจิตใจเช่นการรับน้องมีปัญหาการเรียนการทะเลาะเบาะแว้งเป็นต้นอาการหอบจากอารมณ์ลักษณะนี้เรียกกันว่ากลุ่มอาการหายใจมากเกินไปหรือชื่อทางการแพทย์ว่า hyperventilation syndrome เป็นการหายใจเร็วและลึกมากกว่าปกติการหายใจลักษณะเช่นนี้เป็นเวลานานๆจนทำให้ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดแดงมีปริมาณต่ำลงเกิดภาวะด่างในเลือดจากการหายใจซึ่งส่งผลทำให้การหดตัวของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายผู้ป่วยจะรู้สึกแน่นหน้าอกเหมือนหายใจไม่อิ่มจนต้องพยายามหายใจให้เร็วขึ้นทำให้เกิดอาการหอบมากขึ้นและภาวะด่างในเลือดก็ยังทำให้แคลเซียมในเลือดลด

รู้สึกมึนงงสับสนหน้ามืดเป็นลมตาพร่ามัวหายใจขัดหัวใจเต้นเร็วใจสั่นมือเท้าเย็นเป็นต้นอาการเหล่านี้จะทำให้ผู้ป่วยยิ่งรู้สึกตกใจกลัวคิดว่าตนเองเกิดความผิดปกติจนเกิดมีอาการหายใจเร็วเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าพบผู้ที่มีอาการหอบจากอารมณ์นี้ควรให้ผู้ป่วยหายใจในถุงกระดาษโดยครอบทั้งทางปากและจมูกหายใจในถุงนานประมาณ 10-15 นาทีจนกว่าอาการจะดีขึ้นเพื่อช่วยลดอาการของภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต่ำแต่ถ้าอาการมากและรุนแรงขึ้นควรรีบพาไปพบแพทย์อาจจะได้รับยากลุ่มคลายกังวลซึ่งจะช่วยให้อาการหายใจหอบทุเลาลงแต่ในรายที่ผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานยาทางปากได้แพทย์อาจพิจารณาให้ยาฉีดซึ่งจะออกฤทธิ์ได้รวดเร็วนอกจากนี้การช่วยเหลือที่กล่าวข้างต้นแล้วผู้ป่วยเองก็สามารถฝึกการหายใจให้ช้าลงโดยฝึกหายใจช้าๆเป็นจังหวะถ้าทำได้จนคล่องแล้วเมื่อรู้สึกว่าตนเองกำลังจะมีอาการหอบจากอารมณ์ก็ให้บังคับการหายใจให้ช้าลงแล้วอาการต่างๆก็จะหายไปในเวลาไม่กี่นาทีสำหรับวิธีฝึกหายใจให้ช้าลงก็ทำได้ไม่ยากแต่เมื่อเริ่มต้นฝึกอาจรู้สึกเป็นกังวลกับการหายใจมากเกินไปค่อยๆทำการฝึกต่อไปจนเริ่มคุ้นเคยจะช่วยให้อาการดีขึ้นได้โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ 1. เริ่มตั้งแต่หายใจปกติไม่ต้องหายใจลึก2. กลั้นหายใจนับ 1-5 3. เมื่อนับถึง5แล้วให้หายใจออกพร้อมกับจินตนาการทำให้ตนเองรู้สึกผ่อนคลาย 4. หายใจเข้าและออกอย่างช้าๆอย่างละประมาณ3วินาทีโดยให้สังเกตว่าลมหายใจกระทบขอบในของจมูกขณะหายใจพร้อมกับจินตนาการทำให้ตนเองรู้สึกผ่อนคลายทุกครั้งที่หายใจออก 5. โดยทุก1นาทีแล้วให้กลั้นหายใจนับ 1-5 6. หลังจากนั้นเริ่มหายใจเข้าและออกอย่างช้าๆอย่างละประมาณ3วินาทีดังเดิมการฝึกหายใจข้างต้นจะสามารถช่วยบังคับการหายใจให้ช้าลงก่อนที่จะมีการหอบจากอารมณ์นอกจากนั้นยังสามารถใช้วิธีการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องโดยการฝึกหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบมุ่งการหายใจมาอยู่ที่ท้องป่องออกหรือแฟบลงตามการหายใจการเพ่งจุดสนใจมาที่การหายใจบังคับให้ช้าลงจากที่กล่าวมาแล้วกลุ่มอาการหอบจากอารมณ์เกิดจากความตึงเครียดทางจิตใจควรทำใจให้สบายหาทางแก้ไขปัญหาหรือผ่อนคลายความเครียดและความวิตกกังวลลงร่วมกับการฝึกการหายใจโดยการฝึกการหายใจช้าๆเป็นจังหวะเมื่อเริ่มรู้สึกตัวว่ากำลังจะเกิดอาการหอบจากอารมณ์ก็ให้ใช้การหายใจช้าๆแต่หากไม่สามารถจัดการกับสาเหตุของความเครียดจนกลายเป็นปัญหาทางด้านจิตใจควรแนะนำให้ผู้ป่วยปรึกษาจิตแพทย์เพื่อการรักษาอย่างถูกต้องการไปพบจิตแพทย์ไม่ได้บ่งบอกว่าจะเป็นโรคจิตแต่จิตแพทย์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการกับความเครียดช่วยดูแลได้อย่างถูกต้องแม้ว่าหอบจากอารมณ์จะเกิดขึ้นโดยมีเหตุสัมพันธ์กับความตึงเครียดทางจิตใจแต่ลักษณะของอาการที่เกิดขึ้นก็มีอาการคล้ายกับการหอบจากโรคทางกายต่างๆเช่นโรคหอบหืดโรคหัวใจขาดเลือดภาวะเป็นกรดจากโรคเบาหวานหรือโรคไตวายเป็นต้นดังนั้นหากผู้ป่วยที่มีอาการหายใจผิดปกติลักษณะเช่นนี้ควรสังเกตสาเหตุหรือปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้เกิดอาการถ้าไม่ได้สัมพันธ์กับความเครียดหรือการกดดันทางจิตใจควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาอย่างถูกต้องต่อไป

คุณผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้ครับเวลาของทางรายการนานาสาระจากมหาวิทยาลัยบูรพาหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเป็นประจำครับซึ่งเวลาเดียวกันนี้จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ครับผมธนวุฒิเขียวประดิษฐ์ครับนำรายการล่ำลากันไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินกินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียกพลาดเที่ยวกินกินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูวัยรุ่นและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกชุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินกินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแคปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้ๆแ
2: ต่ตามแต่ศรัทธาไม่ว่าอะไร
3: หรือเป็น
4: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
5: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย

คาระวางงามๆตามย่างไทยบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ๋ยมาแล้วค่ะดีเจสาวลาลมรายงานตัวกับพี่น้องมิตรรักแฟนรายการลูกทุ่งวิถีไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพี่น้องเอ้ยเอาเป็นแนวได้แน่นอมื้อนี้ค่ะทักทายกันซาแดจักหน่อยหนึ่งย้อนว่าอันโทรศัพท์เข้ามาลายสายเหลือเกินเคิกเวียกเคิกงานรับโทรศัพท์กันอยู่ค่ะสีซาฮาสายก่อนสิเข้ารายการกันนี้ล่ะเนาะตอนนี้ก็ยังฟังกันอยู่บ่หยุดเลยทีเดียวสำหรับเสียงโทรศัพท์ค่ะพี่น้องค่ะอย่าเว้าลายอย่าหังต้อนรับเข้าสู่เพลงแรกในรายการขอเป็นแรงใจของเดือนเพ็ญอำนวยพรให้ได้รับฟังกันสักก่อนเด้อพี่น้องค่ะเพลงแรกต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะ

ู้วิธีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอง

ลูกสิดีและหายพอกับแม่เป็นคนหัดมีแต่เหือนบ่มีวัดเรื่องเจริญบ่เดินก้าวบ่ว่านางหรือเท้าศาสนาอย่าป้าปล่อยเฮาเด้อขันบ่ได้เฮ็ดน้อยก็ขอได้ให้เฮ็ดหลายตั้งใจฟังแน่น้องอายอย่าหายจมคุยกันมาถึงตอนสำคัญสิแพ้พ่ายขย้ายเว้าดีใจนำฟุ้งเจ้าสิ้นฐานทางได้สร้างกอผู้สลาดวาดพอสิเห็นข้ออีกนอแหน่งบ้านเมืองเฮาบ่แห้งแล้งน้ำทาทั้งอาหารเลี้ยงลูกหลานทั้งเนนพระบ่ละไหลดีใจด้วยไผว่าศาสนามวยฉันข้อถวยว่าบ่แม่นเด้น้อสายศรัทธาอย่างมั่นแก่นทั้งหนุ่มสาวและผู้เฒ่าไผสิเว้ากะตามสร้างน้อพี่น้องเอ่ยพ่อแม่เอ้ย

ตอนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งวิถีไทยพี่น้องค่ะบ๊ายบายวันอาทิตย์แบบนี้เศร้าเราลมซอบว้าวา15นาฬิกาเวลานอนเวร อิซ่าเด้นอันพูดใดๆอยู่บ้านซื่อๆก็ได้มีเป็นวันหยุดสุมื้อสุวรรณเอาโลดค่ะบ่ได้นับนำผู้ใดว่าเป็นวันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นวันพักผ่อนได้นอนเวรกันสุมื้ออันนั้นเขามีสำหรับอันผู้เฒ่าที่บ่ได้มีเวียกการงานสร้างมันยังเป็นบ่ เป็นตาอิซ่าชีวิตผู้เฒ่าพะนะอันเพราะว่าเป็นผู้เฒ่าแท้ๆแล้วกลับกลายเป็นว่าโอ้ยบ่รู้จักความอีเฮ็ดหยังวันๆมื้อๆนึงก็ได้ลูกหลานบ่ให้เฮ็ดมันยังแล้วพะนะแต่มื้อนี้พี่น้องค่ะคิดว่ามีเราแฟนรายการหลายผู้หลายคนสิหายกันไปอยู่ย้อนว่าอันไปอยู่จำศีลอยู่วัดย้อนว่ามื้อนี้เป็นวันพระแม่นบ่ทางใดกันแน่เนาะคุณยายอ่อนคุณยายแต้วไปทางพุ่นบ่ล่ะเนาะพุ่นต้องไปนอนวัดเด้เวลาวันพระวันเจ้าก็ได้ทำบุญทำทานสร้างส่งส้มบุญกันไว้พี่น้องค่ะอย่างน้อยวันนึงอาทิตย์นึงนี่เป็นวันพระก็ยังดีเนาะแต่กิจกรโบราณบ้านเฮาบ่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ถือเอาวันหยุดคือวันพระวันธรรมสวนานั่นเองเนาะเป็นมื้อวันที่เฮาต้องเข้าวัดทำบุญทำทานเป็นมื้อวาง มื้อวัดนี้ก็คือมื้อที่เป็นวัดการสร้างส้มบุญทำบุญทำความดีขาวาจังสันค่ะวัดจังได้ซื้อว่าวัดพะนะครูบาเพิ่นเทศสารลมไปจำมาค่ะครูบาเพิ่นบอกว่าอันว่าวัดนี้มันเป็นยังซื้อวัดวตีพะนะว่าเว้นมาให้กาดดอวัดพะนะเป็นเรื่องราวของสถานที่ที่เอาไว้วัดบุญวัดทานวัดจิตวัดใจของคนนี่ล่ะถ้ามันสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นคือซื้อว่าคนถ้าเป็นคนนี่มันก็ต้องทำคุณทำความดีทำกุศลสร้างมันเฮ็ดแต่สิ่งดีๆเอาไว้จังสิได้ส้มซื้อว่าเป็นคนค่ะพี่น้องค่ะก็เลยถือเอาวัดนี้นะเอาไว้วัดจิตวัดใจผู้คนว่ามีใจสูงปานใดนะแล้วก็เกิดมือวันพระมา8คำ15คำกันเข้ามาแล้วนะคะเนาะเบิดมือนี้เนาะสำหรับเดือน10ค่ะเพื่อได้เฮ็ดซาดเดือน10บุญเดือน10กับเบิดกันมือนี้ล่ะมืออื่นก็สิได้ขึ้น1คำกันแล้วเนาะสำหรับผู้พี่น้องไทยเฮาที่ได้มีโอกาสไปวัดวาอารามมื้อเช้านี้สร้างบุญสร้างกุศลมื้อเช้านี้ก็ขออนุโมทนาสาธุนำเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ่ยเอาผลงานเพลงแรกสารรมจัดให้ตอนรับอีกหนึ่งผลงานเพลงโทรเข้ามาสำหรับสายแรกค่ะพี่สายใหญ่ไอ้จำรัดทางพุ่นทางน้องแม่นาพุ่นลาเสียงใส่กันมาตั้งแต่สายแรกเลยทีเดียวมื้อนี้เลยฟังอันยักฟังเพลงสั่งทองซี่ไส้ไหม เสียงเพิ่นใส่ดีนะ ผลงานเพลงอกอุ่นค่ะอสารลมก็บ่ได้ฟังโดนเติบแล้วเนาะไปฟังพร้อมกับเราเลยค่ะอกอุ่นของสั่งทองซี่ไส้ค่ะ

0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ่ยพี่น้องเอ้ยบุญเป็นข้องควรไซบ่ต้องไล่นำจับบ่มีการส้นเขาแล้วลามบุญเอาไว้บุญที่เฮาเอาไซบ่มีหนี้บ่ต้องลามว่าแต่เฮ็ดทุกต้องบ่หนี้ใดก็แม่นบุญพี่น้องเอ้ยบุญนี้นั้นได้แก่ความดีบ่ได้มีมือจับรูปคำกำไดขอให้จำเอาไว้นามมาทำรูปบ่เกี่ยวเสือกพวกบุญให้จือไว้3เส้น1ฐานรักษาสิ้นเพิ่นว่าเว้าว่าเสือกข้าวป่อแสนภาวนาเป็นแดนเสือกลามบุญให้จำไว้ท่านเอ้ยพ่อแม่เอ้ยคันว่าแล้วบุญบ่มีสิเป็นพี่เผ่าทานบุญบ่พานสิเป็นคนมืดลมบุญบ่ส้มเลยไปเป็นฝ่าย
1: ออกทางใต
0: ้ปานกระโซกระตายแข่งเตาลั่งตุงยักบอกปลาบอกลุงอย่าแข่งเห็ดบาปส่วนว่าบุญให้หานอย่าห่างหนีพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เอ้ยมันเฮ็ดบุญกันไว้แน่เด้อค่ะโดยเฉพาะมื้อวันบุญวันทานวันพระวันเจ้านี้นั่นล่ะ

ต้อนรับสายโทรศัพท์สุดแรกกันค่ะสายแรกอย่างที่เปิดเพลงแรกให้ได้รับฟังกันพี่สายใหญ่อ้ายจำรัดจากทางน้องเมนาพูนค่ะเพิ่นส่งเสียงกันเข้ามาว่ารับฟังกันอยู่ทางน้องเมนาเสียงชัดเจนดีขอบคุณงานเพลงอบอุ่นของสังทองซีไซกันเข้ามาสละลมเปิดให้ฟังกันไปแล้วนะคะเนาะแล้วก็พี่เศร้าใหญ่กันแล้วกันเนาะจากทางลมซักพุ่นล่ะโทรมาเสริมๆเบิ่งโทรมาอันหมายว่าเอ๊ะอีมาจัดรายการบ่เนาะลองโทรมาก็น่าว่าติเราก็ได้เนาะเราโทรมาก็มาเจอกับซาลาลมเป็นคนรับสายเป็นที่เรียบร้อยค่ะขอผลงานเพลงอันคิดฮอดคิดถึงหั่นน่ะแม่นยังก็ได้พะนะซาลาลมไปหาเบิ่งแล้วแม่ใหญ่เพลงคิดฮอดคิดถึงนี้น่าอีเป็นเอาของซักผู้เวียงเนาะเดี๋ยวสิหาให้ได้รับฟังกันค่ะคิดฮอดคิดถึงนี้นะคะจะโทรเข้ามาจากลมซักพอปันเสียปันใดเพิ่นก็บ่บอกซื้อจักเทื่อโอ้ปันใดล่ะเนาะมาพ้อกันมื้อกะทิ่นก็ได้เด้อค่ะอีกสายหนึ่งค่ะคุณยายคุณแม่ทางห้วยโป่งน้ำขอผลงานเพลงเศร้าฟังโค้งของปองปีดากันเข้ามาปองปีดานี้ผลงานเพลงเขาเป็นตะฟังดีเด้อค่ะเนาะเป็นเพลงเก่าโบราณก็จริงเนื้อหาสาระค่อนข้างจะดีมากๆเลยทีเดียวเศร้าฟังโขงเดี๋ยวเศร้าเราลมห้าให้ได้รับฟังกันค่ะส่งมอบไปพิเศษให้กับทุกเสียงทุกสายที่เราฟังกันอยู่ค่ะแล้วก็สิ้นสุดสายไปวังหนึ่งนี่เนาะเศร้าลมเก่ามีรักแฟนรายการประจำกันนี้เองค่ะขอผลงานเพลงแอบรักแอบคิดถึงกันเข้ามาส่งมอบพิเศษไปให้กับทางให้อาเสียงจอยเนาะส่วนทางเราบลามือสาวนี้พ่ะนะกระส่วนยูกระส่วนยูเพิ่นฟ้าวไปเพนค่ะผลงานเพลงนี้ก็แล้วกันค่ะมอบให้กับพี่เศร้าใหญ่ทางลมซักค่ะคิดฮอดคิดถึงของซักผู้เหวี่ยงค่ะไปรับฟังกันม้วนๆค่ะ

0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ้ย
1: พี่น้องเอ้ยสะสมบุญเป็นทุนค้าความตายมาบ่วาดวันบ่นางเศร้านางสันมีแต่ยิ้มปุ้ยปุ้ยบัดยามยุ้ยเข้าสู่ขุมเมนสีหัวยุ้มยุ้มมีมังสิ้นทรัพย์บัดเทิงข่าวมวนมับกระปอยป้าลาล้างมียศท่าสมสร้างบริวารแห่นแห่ตายแล้วแข่งแกแดเอาไปนำบ่ได้พอก้อนขี้ไก่ขางให้หัดวางหัดไว้ให้หัดจิตหัดใจอย่าได้ลบอย่าได้ลูอย่าได้ว่าแต่ข้องกูมีแต่ลบแต่ยักได้ล่ายล้นกะบ่พอตายแล้วลงไปไหมในหม้ออเวจีเผาจีอย่าพากันขี้ตะนีให้ทำบุญไว้แน่อย่างสิได้อุ่นใจคันแม่นเฮาตกใต้บุญสิแลนนำเฟือคันแม่นเฮาตกเนื้อบุญสิแลนนำค้ำบุญสินำเฮาขึ้นไปสวรรค์เวินๆอย่ามัวเพลินตั้งแต่ใดให้ทำไว้แน่บุญคันแม่นตกนรกบุญสิยกเฮาหนีคันแม่นตกอเวจีบุญสิพาเฮาม้มบุญสิโจมเฮาขึ้นเมืองสวรรค์สันซีอยู่สุขขาวดีมีแต่ของทิพล้วนเป็นข้าวเครื่องกินเว้าสู่ฝั่งตลอดสิ้นฝั่งแล้วจือความล้านรักษาสิ้นกินทานยาสิลืมของเขาเพิ่นว่าโบราณเว้าหากเป็นเงาคือแว่นสิปองแท่นทางให้เฮาได้ไปดีพี่น้องเอ้ย

ต้อนรับทุกเสียงทุกสายที่ทักทายเข้ามาทางโทรศัพท์ของสถานีสวิทยุของเฮาค่ะพี่น้องค่ะ0567087717ค่ะพี่น้องมีรักแฟนรายการทางห้วยใหญ่หุ้นเป็นยังไงจดทันหรือยังเพิ่นแซวมาว่าอันเศร้าเหล่าลมเวลาบล็อกเบอร์โทรศัพท์สถานีนะยังมาเว้าเร็วแท้ว่าอันพ่อใหญ่แลน5ประกาศกับบ่ทันพะนะอันนี้ซาซาแล้วมันเด้อเนี่ยก็บอกแล้วไว้5ประกาศเตรียมเอามาไว้ให้พร้อมค่ะกระดาษพร้อมอันถ้าบ่มีก็คว้าเอาปฏิทินข้างก๊กเซาหั่นน่ะเด้อมาเขียนเบอร์ใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเอาไว้เลย0567087717ค่ะพี่น้องค่ะเบอร์อ่อนแอหน้าใหม่กับสถานีวิทยุวอซ่อ921นี้ล่ะเนาะสำหรับขอผลงานเพลงกันเข้ามาโดยเฉพาะช่วงห่วงที่ซาลาลมดำเนินรายการลูกทุ่งวิถีไทยอยู่และก็รายการอื่นๆค่ะผู้ดำเนินรายการเพื่อนก็รับโทรศัพท์กันเป็นประจำเพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นได้ฟักข่าวฟักข่าวเนาะมีงานบุญงานบวชงานแต่งงานไม่ยังอยู่ทางได้เนาะถ้าอยู่ในช่วงห่วงที่ผู้ดำเนินรายการยกหูโทรศัพท์รับนี่ก็สามารถบอกข่าวบอกข่าวกันเข้ามาได้มันเป็นเบอร์ที่ควรสิจดไว้แดจักหน่อยแม่ใหญ่เอ้ยว่าแล้วก็ได้เนาะผู้ลังคนนั้นบอกข่าวบอกข่าวมาถึงให้ถึงทำส่งข่าวส่งข่าวงานซีดำกันเข้ามาก็มีค่ะเสียอกเสียใจนำกันแล้วกันสำหรับความทุกข์ความยากกับการอำลาพาจากการสูญเสียชีวิตของคนที่เฮาฮักเฮาแพงไปนะคะเนาะพี่น้องค่ะเหตุจังใดได้วัฏจักรเฮาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็เป็นแบบนี้นั่นล่ะมันบ่ได้อยู่นำกันตลอดไปดอกค่ะบ่แม่นล้างหางหนี้กันก็ตายปะตายหนี้กันนี้นั่นล่ะว่าแต่เฮาสองคนผู้เฒ่าตายายนี้ซอยกันดูแลกันไปพี่น้องค่ะตื่นเช้ามาบ่มีหยังเอามือไปอังหูดังกันดูว่าหายใจกันอยู่บ่ละเฒ่าเอ้ย ถ้ายังหายใจอยู่ก็ดูแลกันต่อไปเนาะจังได้จังได้ก็อยู่นํากันห่วมเหือนกันมาจนฮอดเฒ่ามื้อนี้อยู่กันมาจนมาป่านนี้ค่ะดูแลกันต่อไปให้ดีที่สุดก็แล้วกันอำลาพาจากสิ้นลมหายใจกันไปก็ได้ทำบุญทำทาน5กันค่ะเกิดศาสนาจังได้มาอยู่ห่วมกันใหม่เด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ่ย

รับโทรศัพท์มาอีกหนึ่งสายผู้สาวนู่แดงโซระยานั่นเองเข้าพงงานเพลงคิดฮอตกอดบอดายกันเข้ามาเพิ่นบอกว่าให้ไปเอาผ้าห่มมาเข้าบุญกระทินแน่พะนะโอ้ยบ้านเจ้าก็อยู่แค่ๆไกลๆอยู่ติดสถานีนิดนึงเนาะย่างมากก็ฮอดก่อนนะมาย่างมากแค่สถานีบ่ซอ9ซ่องนึงเฮานี้ก็ได้พี่น้องค่ะร่วมบุญร่วมกุศลกันกับงานบุญกฐินของ9ซ่องนึงในปีนี้นะคะเนาะมีแนวอันใดจะเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเอามาใส่ในบุญดองกองกฐินก็เอากันเข้ามาได้โลดค่ะจัดกองกฐินต้นพระปุ่งพระปาต้นกฐินไว้เป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะอยู่ณสถานีเฮานี้นั่นล่ะเนาะมีโอกาสแวะเวียนมาทําบุญร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันเอาไว้เด้อพี่น้องเอ่ยชีวิตสั้นๆไปนํากันได้ก็แม่นแต่บุญนี้นั่นล่ะขอพงานเพลงคิดฮอตกอดบ่ได้กันเข้ามาส่งพิเศษมาให้ทางป้าคายทางคุณแม่ประธานกันพร้อมคงสิรับฟังกันอยู่เนาะบอกเพิ่นโทรมาหาจักข่าวแน่คุณแม่ประธานนี่ก็ได้ มาเป็นประธานบุญกฐินให้จักหน่อยได้เถาะ

มื้อนี้ต้องบอกว่าขอให้คุณแม่บ้านห้วยโปร่งน้ำเป็นคนรุ่นใหม่แดจักหน่อยเพิ่นขอของศิลปินต้นฉบับปองปีดากันเข้ามาแต่ซาลาลมจัดคอฟเวอร์แบบวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ร้องให้สุฟังพี่น้องค่ะ

ทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์วิทยุออนไลน์ของสถานี Facebook Live ก็มีนะคะเนาะแต่มื้อนี้นาทีนี้ Facebook Live บ่ได้เปิดค่ะแต่ก็สามารถรับฟังกันทางวิทยุออนไลน์กันได้ rbs921.com กันนะคะเนาะสามารถจะรับฟังกันได้ตลอดที่สถานีเปิดดำเนินการกันเลยทีเดียวขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะคุณฝ้ายสงคราเดี๋ยวจะจัดเพลงน้ำท่วมเนาะเอาแบบเสียงนุ่มๆหวานๆหน่อยกันแล้วกันบอได้ฟังโดนเติบแล้วของออสทศพรให้ฟังนะออสโอภาสเนาะเดี๋ยวสิเปิดให้ได้รับฟังกันพี่น้องค่ะ

0: ช่วงนี้ผ่านไปเส้นทางทรายได้ค่ะมักจะเห็นป้ายงานเตรียมงานออกพรรษางานบุญกฐินกันแทบจะทุกวัดทุกวากันเลยทีเดียวค่ะวัดวาอารามได้มีเจ้าภาพกับอนุโมทนาสาธุนำค่ะโดยเฉพาะเจ้าภาพรวมมหากุศลกฐินมหาทานสามัคคีกันค่ะซึ่งถือว่าบ่มีผู้ใดได้จับจองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวกฐินสามัคคีได้รวมไม้รวมมือห่วมกันสุผู้สุคนในสุมสนพี่น้องค่ะหลายวัดหลายว่าที่ขึ้นป้ายกันเอาไว้เฮ็ดจังใดจังอีไปกันไข่เนาะอยู่บุญอยู่ทานกันเขาบอกว่ามัดแม้นว่าบอสสามารถไปได้แค่อนุโมทนาก็เป็นบุญพี่น้องเอ้ยพลังในการได้ห่วมอนุโมทนาค่ะพี่น้องเคยฟังนิทานอยู่เรื่องหนึ่งบอกเอออันแม่ออกเพิ่นไปวัดแล้วเพิ่นย่างเข้าประตูวัดเพิ่นเห็นอันแม่ใหญ่ผู้หนึ่งนั่งตกปลาหากินอยู่หน้าวัดพะนะเพิ่นก็เลยนึกป้อยในใจว่าโอ้ยอีแม่เฒ่าผู้หั่นมันคือบ่ไปวัดไปวาเนาะวันพระมันวันเจ้ามันยังไปตกเบ็ดทำบุญทำบาปกับป่าน้อยป่าใหญ่กันอยู่ตรงหั่นชีวิตมันอีตกนรกหมกไหมไปหั่นน่ะเด้อพะนะใจเราก็ไปวาให้แต่เข้าว่าเข้าบ่เข้าวัดทำบุญค่ะอันวัดแม่ใหญ่นางตกป่าอยู่หั่นเพิ่นเห็นคนหิ้วกระตาเดินถือเข้าไปทำบุญโอ้ยขน้อยนี้คนยากลำบากยากไร้ทำมาหากินบ่มีโอกาสบ่มีเงินบ่มีทองที่ไปวัดไปวานำเพิ่นละเนาะคุณพระคุณเจ้าคุณพระรัตนตรัยเอ่ยข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญนำเพิ่นเด้อเพิ่นได้มีโอกาสสร้างสมบุญทำกุศลอยู่อย่างนั้นสาธุขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนในการอนุโมทนาบุญนำเพิ่นเด้อขอให้เพิ่นได้มีความสุขความสำเร็จเฮ็ดสิ่งการใดก็ขอให้ได้เป็นผู้รักมากดีร่ำรวยร่ำรวยกันต่อไปเด้ออนุโมทนาสาธุบุญนำพะนะปรากฏว่าเมยใหญ่ซ่องเมยใหญ่นี่ตายพร้อมกันเพิ่นไปสั่งน้ำหนักบุญแล้วอันใหญ่ที่ตกป่าอันใดบุญหลายกว่าใหญ่ที่หิ้วกระตาไปวัดพะนะอันนี้บ่แม่นส้อยเด้เว้าแท้ๆเว้าพื้นนิทานโบราณโบราณเพิ่นเว้ามาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย
1: พี่น้องเอ้ยฟังก่อนเด้อญาติพี่น้องพ่อและแม่ไผก็ได้ยิ่งหรือสายผู้ฟังธรรมสิฮำพึงในตอนนี้เป็นคติเตือนใจให้ศรัทธาไทยพี่น้องต่อพ่อแม่เฮาผู้แก่แล้วสิข่างบั้มให้จือจำหมกปะแดกยะแวกจำเอาตั้งแต่ใบตองพี่น้องเอ้ยหนทางเที่ยวเป็นของยะห่างหิมแต่ห่าวหัวอกุศลยะไปกลัวคนเฮาสัตว์สันประเสริฐได้มาเกิดโลกลุ่มแล้วหั่นห้าแก้วแก่นพระไตบารมีก่อไว้สิเพิ่มเติมอย่าลืมเด้สิบ่เซลงลุ่มกระทะทองแดงฮ้อนสนุกลำสนุกฟ้อนอยู่เมืองส่วงนี้กว้างกว่ามีธรรมะละเรื่องสัวยาหมัวตั้งแต่ฝันผลัดมือนี้มือนั้นสิไปวัดฟังธรรมหน่อยผัดล่อยไปฟังลำวัดเฮาก็เลยห้างเกิดเป็นคนเฮาควรสร้างสังฆฐานอย่าเว้นปล่อยจังหั่นคอยตักบาตรนี่เพลนพร้อมดอกยืนสงศรัทธาใส่มงจงใจ

0: ิตกระทำดีสิทรงเสริมราศีฆ่ามูราขี่สิ้นเบิดมนทินสิ้นสุดนี้ปัตตภีนีน้อมซืนอานิสงสิล้นลืนบุญสิเหน่าแนบข้างพลาสร้างเมื่อสิมาบารมีสิแก่กาผ่าให้สวงในดวงจิตถวายวางต่างอุทิศญาติกาผู้ล่าโลกสาธุเด้อให้มีโศกพ้นฐานเที่ยวได้เกี่ยวกายผู้มีทุกข์ให้หดหายผู้สบายให้ตื่มซ้ำทางสุขล้ำนำบ่จางเด้อพี่น้องเอ๋ยผู้เฮ็ดบุญเอ๋ย
1: และนี่คือผลงานเพลงที่ผู้สาวลมเก่าข้อกันเข้ามาค่ะแอบรักแอบคิดถึงส่งมอบให้ตายอรไทยลองสุขพี่น้องได้รับฟังกันมวนๆหยาบบายๆแบบนี้ค่ะ

0: พี่น้องเอ๋ยพ่อแม่เอ๋ยเรื่องบุญนี่ก็ได้พยากรบอนสิเอิญเตินบอกบรรยายไถบ้านเฮาทั้งหลายให้มันเพียรเหียนหูคำวดุดันท่องจำไว้ให้เจนใจแจ๊บจือบอจำเป็นกะบอซื้อเงินแบงค์จังแกนถงฝนบ่ตกน้ำบ่หงบุญบ่เฮ็ดบ่เป็นบุญไปได้แล้วบ่เก็บหอมออมทุนบ่หวนรวยเงินล้านบ่กินทานถวายบางมีสตางค์กระตามยาบ่เกิดคุณบ่เกิดคาเท่าที่ควรทันสิได้เฮให้บาดหาลุนเจ้าอย่าได้เดือดวุ่นก็แล้วแต่ศรัทธาเป็นสิคู่เข่นบังคับคมเอานี่เศร้าโลดบ่เป็นบุญสิเป็นโทษผ่าโตให้ตกต่ำบ่ทันซ้ายบ่ทันคำศรัทธาแห่งบุญแห่งคำทำท้อยก่อนสิซ้ายพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เอ้ย
1: ส่งมอบผลงานเพลงนี้ไปให้น้องสาวสุรยาเพิ่นขยับแข่งขยับขายาวๆกันได้จักหน่อยคิดทอดกอดบ่ได้ผลงานเพลงที่เพิ่นข้อกันเข้ามาพี่น้องค่ะ

แถมพิเศษค่ะมักเท่าทรายเป๋ผลงานเพลงของน้องฟ้าผู้สาวจากฝั่งคงทางสปป.ลาวพุ่นละเด้อเพลงนี้ก็ได้

0: วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย

ช่วงที่สองสมงที่สองของรายการลูกทุ่งวิถีไทยยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังมิตรแฟนรายการประจำกันสุภุสุคนที่รับฟังรายการกันอยู่ค่ะและกับผลงานเพลงที่ถือว่านับจากนี้ต่อไปนั้นคงจะเป็นอีกหนึ่งบทเพลงประจำรายการของเฮากันแล้วกันจากใจดีเจสร้างเราลมมอให้เป็นพิเศษเลยทีเดียวเป็นเพลงแรกในช่วงสมงที่สองนี้เลยพี่น้องค่ะแทนคำขอบคุณขอบคุณขอบคุณเลยล่ะสำหรับทุกเสียงทุกสายที่โทรเข้ามาขอผลงานเพลง

0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย
1: พี่น้องเอ๋ยลูกสิดีและหายพอกับแม่เป็นคนหัดเด้เนาะมาสิกัดฆ่าคนครอบเจ้าของเป็นคนย้องกองบ่มีนั่งหุ้มสิเป็นห่างปลูกผักบัวผู้สนะยาฟ้าหัวหล่อหาลั่งอย่างเถือระหว่างหน้าสินางเหงาเพิ่นว่าทางเส้นเขาเจ้าอย่ากวาดน้ำปกอย่าไปเที่ยวทางหกป่าดงมันเสื่อหายคนบ่ตายแต่เพียงล้มอย่าโขมเข้าเข้าเยียบยำต่ำแต่เพียงเทื่อนี้ถีบหน้าบัดหาสูงขันได้กินปนกุ้งอย่าลืมปลาผักกระโดนเด้ออีพอความอดทนคืออาวุธสิซอยเห่าให้หนีพ้นหนีความจนไปทางหน้าโบราณจาย่อมมีคาสู้บ่ไหวอย่าฟ้าวาลมหั่นใจบ่สิ้นให้ลองดินดันดูพี่น้องเอ๋ยผู้ฟังเอ๋ย

คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลูกทุ่งวิถีไทยเราพากันเดินทางมาสู่ช่วงสมงที่ซ่องกันแล้วค่ะเป็นเราได้กันแดช่วงห่วง16นาฬิกานี้ต้องรู้แล้วล่ะเนาะว่าสิได้กินข้าวแลงกันกับเป็นหยังหรือผู้บางคนบอกว่าเอาอย่างเทียพ่อใหญ่อย่างบ่เข้าบ้านถ้าพ่อใหญ่เข้าบ้านพุ่นละจังสิรู้ว่าสิได้กินเป็นหยังพะนะเบิ่งว่าเพิ่นสิหิวเป็นหยังกลับเข้าบ้านมาบ่เด้พ่อใหญ่ก็ได้เนาะขออภัยซาละลมรับซาโทรศัพท์บ่ได้ย้อนขาเว้ากันอยู่ค่ะเอาไว้โทรเข้ามาตอนที่บ่ได้เว้าได้จากกันแล้วกันค่ะได้มาใส่นี้ใส่สิ้นในช่วงสมองที่ซ่องนี้ก็แล้วกันพ่นเงินเพลงน้ำท่วมซึ่งสัญญาว่าจะจัดให้เป็นพิเศษพ่นเงินเพลงของหนุ่มเสียงว่านคนนี้ค่ะออสโอภาสทศพรพ่นเงินเพลงน้ำท่วมค่ะทุกข้อกันเข้ามาจากขุนฝ้ายทรงคราพุ่นโอ้ยโทรทางไกลกันเข้ามาย้อนว่าเพิ่นได้มีโอกาสฟังทางวิทยุออนไลน์ของวสเก้าซ่องหนึ่งนะคะเนาะให้ไปรับฟังกันม้วนๆโดนใจคิดฮอดคิดถึงเด้อค่ะ

รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ยรายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย

คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งวิถีไทยค่ะทางสถานีวซ921ทุกๆวันอาทิตย์เลยทีเดียวพี่น้องค่ะ15นาฬิกาฮอตเวลา17นาฬิกา2ชั่วโมงเต็มๆยามบ่ายๆยามแรงๆยามนอนเวรกันจนฮอตเวลาสิกินข้าวแรงกันนี่ล่ะเนาะโดยเฉพาะมื้อพักผ่อนวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะส่งคงสิทุกอกทุกใจสุขสบายกันดีสุผู้สุคนฟังลูกทุ่งไปมวนม้วนแล้วก็ได้มีโอกาสท่าแนวกินกันพร้อมพักผ่อนกันไปนำพี่น้องค่ะช่วงห่วงนี้จังหวัดเพชรบูรณ์เฮาเนาะมีโอกาสได้ดำเนินพิธีกรรมพิธีการสืบสานงานประเพณีหนึ่งเดียวในโลกค่ะอุ้มพระดำน้ำนายกรัฐมนตรีนายอนุทินเพิ่นก็มาเป็นประธานเด้เนาะแต่ปีที่ยิ่งใหญ่แท้ๆน่าสิเป็นปีที่สมเด็จพระเทพเพิ่นเสด็จมาเป็นประธานในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำปีนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีระดับนายกรัฐมนตรีเพิ่นมาเองเลยค่ะนายอนุทินเพิ่นมาเลยเนาะเป็นประเพณีที่เฮาสืบสานกันมานานหนึ่งเดียวในโลกกับเทศกาลงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำค่ะพระพุทธมหาธรรมราชาพระครูเมืองเพชรบูรณ์นั้นล่ะเนาะเกิดเหตุเพชรไผ่เพิ่นจมหายหนี้น้ำไปมื้อวันดีคืนดีไทยบ้านไปพบไปพอนำเอามาถวายเจ้าเมืองเอาไปไว้ในวัดในวามื้อดีคืนดีมื้อ15ค่ำเดือน10มื้อสุดท้ายเพิ่นหายไปพี่น้องค่ะไทยบ้านแตกตื่นเพิ่นหายไปทางใดกันเนาะพระครูเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขกันมาปกครองประชาชนเป็นที่พักพิงพึ่งพาจิตด้านจิตใจพี่น้องไทยบ้านเพิ่นหายไปได้พะนะพากันไปตามหาทั่วทิพย์ทั่วแดนพี่น้องเอ้ยกลับไปเห็นเพิ่นเล่นน้ำตุ้มตั้มตุ้มตั้มอยู่คุ้งแม่น้ำป่าสักคุ้งหวังมะขามแฝบพันพนาเจ้าเมืองกะรีบอัญเชิญเพิ่นขึ้นมาค่ะบางตำนานก็บอกว่าเพิ่นนี่ไปเล่นน้ำอยู่หลายปีเติบเด้บางตำนานก็บอกว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าเมืองเพชรบูรณ์เพิ่นก็บอกว่าบ่ได้ล่ะย้านเพิ่นสินี่ไปเล่นน้ำอีกค่ะก็เลยต้องจัดพาเพิ่นไปดำน้ำเองเลยก็แล้วกันค่ะกลายมาเป็นการสืบสานงานประเพณีแห่พระพุทธมหาธรรมราชาไปดำน้ำนั้นแหละค่ะขอความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านเมืองความร่มเย็นเป็นสุขเสียงถ่ายว่าสิเป็นจังใดกันเนาะบ้านเฮาเมืองเฮาอนาคตของเมืองเพชรบุรีเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารนี้สิอุดมสมบูรณ์พอปานใดเป็นแนวใดกันแดเศรษฐกิจการค้าเฮาอีเจริญรุ่งเรืองไปทางใดกันแดภัยฟ้าประสาสนเพิ่นอายุสุขสบายดีบ่เนาะอีมีโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดมันยังมาทางใดเป็นเพชรเป็นภัยกับบ้านเมืองเฮาบ่ทำพิธีการขอพรองค์พระพุทธมหาธรรมราชากันขึ้นมาอยู่กลางแม่น้ำป่าสักที่แม่น้ำ ไหลเชี่ยวกันเลยทีเดียวมื้อนี้ซาโรลมลืมเอาขวดน้ำเข้ามา อ่ะต้องรับทราบโทรศัพท์ให้กันได้จักหน่อยก่อนค่ะในช่วงแรกของชั่วโมงที่2นี้นะคะรับโทรศัพท์เป็นทีเรียบร้อยไอเซยามแรงเพิ่นข้อพังงานเพลงตัวไก่ใจหักมั่นกันเข้ามาส่งมอบพิเศษไปให้คนเก่าคนเดิมนั่นเด้อค่ะบ่ต้องซ้อเลยเนาะไอเซเอ่ยรู้ว่าคนเก่าคนเดิมนั้นก็คือผู้สาวตลาดผักนั่นเองฟังกันอยู่บ่ล่ะเนาะเป็นสะพานบุญส่งมอเพลงมวลๆให้กันแล้วกันสำหรับพี่น้องคู่นี้ไอเซยามแรงกับผู้สาวตลาดผักค่ะเพิ่นผู้สมัครหลักกันเป็นพี่เป็นน้องกันขอเพลงให้กันอยู่สุมือสุครั้งที่ซาลาลมมาดำเนินรายการนั้นล่ะคุณยาน้องข้าวหอมจักทางตัดกลอยพุนเดอร์ฮอนบ่แม่ใหญ่มือนี้ไปจังหันใจไปเพลนมาบ่หรือว่าออกจากวัดจักว่ากันมาแล้วเป็นแนวได้กันแด่
คนกันเพลงคล้องหม้อลำเด้อแม่ยายสิฟังเพลงคล้องหม้อลำคล้องซ้ำเผาผู้ใหญ่เพลงมันยังกระไดเอาละเด้อเจ้าหาความยากมาให้ค่อยกระดกกระเดียแทนละเหอข้าน้อยนี่บ่ค่อยถนัดหาหม้อลำเลยเด้อแม่ยายเอ่ยสิไปหาได้บ่ล่ะจักสิพิมพ์คำว่ายังไงนะคะเนาะหม้อลำซ้ำเผาผู้ใหญ่กระทาสิขึ้นมาอยู่แล้วว่าบ่แม่นบ่เดี๋ยวสิจัดให้เด้อค่ะนะสำหรับหม้อลำของซ้ำเผาผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ตามกันเข้ามาติดๆผู้สาวตลาดผักสงสายอ่อนแอน้ำใหม่กันเข้ามาเลยทีเดียวจะสร้างอารมณ์บ่ได้ให้ผู้ใดได้รับฟังขอผลงานเพลงของคลื่นเพลงคลื่นค่ะมวนมวนอันยุคของเพลงลูกทุ่งมีอีกลูกทุ่งประเภทหนึ่งลูกทุ่งเพื่อชีวิตลูกทุ่งอินดี้ลูกทุ่งที่คนรุ่นใหม่หัวใจลูกทุ่งเพิ่นเอามาร้องค่ะถือว่าเป็นวัยรุ่นกันเลยทีเดียวออกไปแนวเพื่อชีวิตแด่เพลงคลื่นนี่ก็ถือว่าเป็นเพลงนำสมัยเพลงหนึ่งของลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นสิข้อเพลงใหม่ๆเข้ามาตลอดเลยสำหรับผู้สาวตลาดผักเนาะกะได้มีการรวมกันรู้สึกดีอะค่ะเพราะว่าพี่น้องมีตรักแฟนรายการของรายการลูกทุ่งวิธีไทยนั้นค่อนข้างสิมีหลายยุคหลายวัย มากสุดที่โทรเข้ามาเว้ากันรู้เรื่องอยู่นี้กันน่าสิเป็น80เท่าใดมือนั้น89บ่แม่ใหญ่เพิ่นอายุ89แล้วโทรเข้ามาค่ะมากสุดบ่อยสุดกะแม่ใหญ่แถวๆอายุ82เนาะถือเข้ามาส่วนหนึ่งซาลาลมก็รู้อยู่ว่ามีรักแฟนรายการนั้นค่ะลูกรถลูกล้านเปิดวิทยุไว้ให้ฟังกันตลอดนั่นล่ะเนาะฟังข่าวฟังข่าวข่าวๆไม่ยังกะสิได้รู้นำเขาเปิดวิทยุเอาไว้ให้เพิ่นได้ฟังกันโลดค่ะโอกาสดีก็ได้ฟังเพลงลูกทุ่งมวนๆไปนำซาลาลมมอบให้ทุกผลงานเพลงกันแล้วกันพี่น้องค่ะละกาสาวแม่ใหญ่ห้วยปงน้ำข้อกันเข้ามารอบที่สองเป็นผลงานเพลงของแดงจิตรกรนิทานแก้มเล่ากันเข้ามาพี่น้องค่ะ

ายทรงว่าโยลงปอบหัวโปเอื้องสิกันไว้น้ำตาไหลสองแก้มแน้มสาเล่าน้ำตาลังโอ้ยสองปากฟังเอาด้วยเต็มพี่น้องที่เคยยือดองยำเดี๋ยวนี้เกะเก่งน้ำอะไรทองถึงกันนี่แล้วความสัมพันธ์มาไม่มิดโหลดบ่ตรงกันใดมาแล้วตนผู้อาศัยน้ำลำน้ำผู้ป่าก็หาตรงพวกคนกดคนโกงตายจมลำแม่น้ำมันเป็นหน้าเรียกพานาป่าลูกเป็นคำข้าบ่มีพอน้ำเขาอุปมา

โอ้ยเกดิ่งสุนเศร้าเสือเกือหลังแต่กังเก่านะติไก่เป็นเราเงินสั้นป่าไปติ่มไผ่แล้วติเบิ่งแทนท่านเป็นแฟนเอากันได้สองสามวันแล้วไก่ไปเป็นคนอื่นคว่ำขมขืนมังมนต่ำคำหน่อยบ่มีเลยสินี่ไปคนกำคนละเมืองป่าย้อนย้อนอาบนี้พี่มาแต่นาพรพ่อแม่พาลูกเต่าสิไปเฝ้าต่อผู้ใดมื้อหนึ่งนั้นพี่ก็เลี้ยวไปกำทั้งยิ่งจังตะมาแจ้งจังปางมีแต่ป้าเหล่าห้างไฟป่าบ่ต้องสีอ้ายยืนอยู่ฝั่งนี้สำเพอพี่ว่าใจหายหากบ่

โอ้ยปานบ้านพ่อแม่เต่าล้ำของปังห้ามฝันสิจังเลยพ่นสิ่งทั้งทั้งบ้านหอมกระเทียมบ้านเก่าตลอดเล็กและเจ้าเอ้ยคือที่เต่ามุนมองแท้หนอเมื่อนั้นเบี้ยยิ้มฟ้าห้องยืนกองเสดวนทั้งบันทองจำปาสักบ้านฟังแรงว่าจังแรงจำแสดงตกมากรรมทางกระดมชิ้นคำน้ำตายลอยลองว่าโอ้ดอได้ยินเสียงนกกระโดดห้องคือที่พ่อ

โอ้ยว่าโอ้ดอเฮามาปากันไว้สิปากันไว้ก่อนปังกะต้มปังกล้วยอาสิมีสัวคนที่ดีก่อนขังท่านมีหวังคงสิพอกันอยู่ตกถึงสัวงูแลบดินเนาะก็สั่งมันว่าเสียได้เด้แต่มีลำของขันผู้ปลาสันบอนสีเทียวที่สำเภาว่าจะไปก็ไปแล้วมายืนยืนมายืนยืนอยู่ฟังของ

0: ลูกทุ่งมวลแทนจิตแทนใจของดีเจได้เป็นอย่างดีผลงานเพลงของมนแคนแก่นคูนที่ทุกข้อกันเข้ามาจากผู้บ่าวไถลมค่ะผลงานเพลงคิดฮอตทุกคนค่ะก็ให้ได้รับฟังกันมวลๆดลจิตดลใจกันไปนะคะเนาะ
1: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ่ย
0: วังหนึ่งนี้เว้าสู่พี่น้องฟังเรื่องของงานบุญเทศกาลงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำซึ่งถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเฮาพี่น้องค่ะไล่ๆจังหวัดเนี้ยเพิ่นก็จะมีงานพิธีกรรมซึ่งเชื่อมโยงเอาเรื่องราวของพระพุทธศาสนาแน่ธรรมเนียมประเพณีแนภูมิปัญญาแต่ดั้งแต่เดิมของบรรพบุรุษของแต่ละพื้นที่เอามานำเสนอให้เป็นจุดขายนะสร้างเศรษฐกิจสุ่มสนให้กับพี่น้องในจังหวัดของตนเองแทบทุกจังหวัดนั้นแหละค่ะก็จะมีการซืบเขาเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีแปลงเอามาเป็นงานเป็นการที่สร้างเศรษฐกิจให้กับสุ่มสนให้ได้แท้ๆค่ะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการดำรงเอาไว้ซึ่งวิธีของชุมชนที่น่าอยู่น่าอาศัยและก็สร้างเป็นจุดค่ายกันได้พร้อมพี่น้องค่ะบ้านเฮานี้ก็เหมือนกันเด้งานระดับจังหวัดเพิ่นก็เอิ้นว่าเป็นงานใหญ่ที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งระดับประเทศและก็ระดับโลกมาชื่นชมยินดีกับวัฒนธรรมประเพณีของบ้านเฮาเนาะแล้วก็มีงานยิบๆย่อยๆงานที่เป็นของชุมชนของชุมนุมเฮาเองหมู่บ้านเฮาเองเฮาก็บอกกับซ่อนกันกับลูกกับหลานเฮาบ่ค่อยได้ไปบอกกล่าวผู้ใดคนนอกทั่วไปพอปานใดแม่นบ่ค่ะแต่ว่าประเพณีเหล่านี้แหละที่มันซืบซ่านอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนนี่ล่ะค่ะเป็นสิ่งที่เฮาจะต้องซอยกันที่จะบอกซ่อนลูกหลานเฮาไว้ให้มันจำจือกันไว้แน่ ให้พากันซืบกันซ่านเด้อลูกเอ้ยหลานเอ้ยประมาณอย่างนั้นนะคะเนาะอาซาเหล่าลมรับโทรศัพท์จากพ่อใหญ่ไทยลมข้อพงานเพลงของมนแคนแก่นคูนกันเข้ามาคือทอดทุกคนดนจิตดนใจกับดีเจพอดีค่ะแล้วก็รวมให้คิดทอดคิดถึงสุผู้สุคนโดยเฉพาะลูกหลานเฮาพร้อมนั้นล่ะเนาะแล้วก็อีกหนึ่งสายโทรมาไก่เติบมาจากทางน้ำหน้าพุ่นค่ะผู้ใส่สื่อว่าอันนี้ผู้บ่าวน่าวใจพะนะ เสียงน้ำเสียงเพิ่นเป็นตาหักตาแพงแน่ผู้บ่าวน่าวใจจากอำเภอน้ำหน้าพุ่นก็ได้เนาะขอผลงานเพลงคนต้นทางกันเข้ามาค่ะนะสิได้

ไผ่ลมเอ่ยรวมตลอดกับคนอยู่ข้างๆกันร้านร้านของแม่ใหญ่ไถลมฟากโถเข้ามาครั้งเดียวข้อซ่องคนได้บ่ปกติสารลมก็ยังงึดๆอยู่เนาะแม่ใหญ่ไถลมนี้เพิ่นนั่งอยู่กับแม่ไม้ปลายแดงเหมือนบ่เพิ่นกำลังสิข้อเพลงเพิ่นงานเพลงมาโทรมาครั้งหนึ่งข้อซ่องผมเพลงเหมือนกันค่ะแต่มื้อนี้ร้านเพิ่นข้อเพิ่นงานเพลงฟากดินไหมแต่ฟากดินนี้บางครั้งซาหล่อลมก็ซับซ้นว่าเอ๊ะเดี๋ยวเป็นเพลงลูกทุ่งหรือเพลงลูกกรุงนะแต่บ่ได้เป็นยังเลยค่ะขอให้แต่ข้อมาเถอะนะเนาะเดี๋ยวมีโอกาสจัดสิจัดให้บ่ว่าสิเป็นลูกทุ่งหรือว่าลูกกรุงบ่ว่าสิเป็นผู้ใดร้องนะคะหาเจอคนใดก็ให้ได้ฟังคนนั้นนั่นล่ะ ดีเจเป็นใหญ่ข้อคุมอยู่หน้าใหม่แล้วก็มือที่จะกดปุ่มเปิดกันแล้วกันพี่น้องค่ะเดี๋ยวส่งผลงานเพลงนี้ให้ฟังติดต่อกันแล้วกันค่ะผู้ทราบตลาดพักข้อผลงานเพลงคลื่นกันเข้ามาแล้วก็ทางอันผู้บ่าวน่าวใจข้อผลงานเพลงคนต้นทางกันเข้ามาสารลมให้ได้เราฟังกันส่งผลงานเพลงต่อเนื่องกันเลยค่ะ

0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย
1: อยากสร้างความหวังให้นางต้องรอ
0: พี่น้องเอ๋ยมาพร้อมกับวันเวลาที่หมดลงของรายการแล้วล่ะค่ะอำลาพระเจ้าพี่รักแฟนรายการด้วยผลงานเพลงสุดท้ายยานบ่มีซาดหน้าหักกันไว้แพงกันไว้อยากบอกหักไผให้รีบบอกซะเด้อพี่น้องเอ่ยเดี๋ยวยานบ่มีซาดหน้าค่ะรายการลูกทุ่งวิถีไทยดีเจซาวลาลมลูกในบ้านล่าในเมืองอำลาพระเจ้าพี่รักแฟนรายการกันไปก่อนเด้อค่ะเด้อจังได้พบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า15 นาฬิกาฮอตเวลา17 นาฬิกาทางสถานีวิทยุแห่งนี้แหละค่ะมื้อนี้อยู่ดีมีแห่งกินข้าวแลงกันแซ่บๆสุขผู้สุขคนเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ่ยสบายดีค่ะ

0: ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกขาวเล่าเรื่องนะครับเนาะเจอกันอีกแล้วเด้เวลาเดิม 17:00 น.ถึง 18:00 น.หมุนคลื่นกันมาเลยนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย FM ก็99เมกะเฮิรตซ์นะครับเนาะ AM 972กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวนะครับกระจายเสียงอยู่ที่อำเภอลำเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเราผู้ดำเนินรายการโดยโกขาวคนเดิมเนาะเอาเรื่องราวข่าวสารดีๆมาเล่าสู่กันฟัง7วันเต็มๆนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของประเพณีโอ้ลงเนื้อลงตัวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่ากันอย่างนั้นเนาะเอาไปใช้ประโยชน์กันเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็ยังดีหรือประยุกต์ใช้อะไรก็ว่ากันไปเอาละนะวันนี้ก็อากาศครึ้มๆมาอีกแล้วมีการแจ้งเตือนมาว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของดินฟ้าอากาศหอบเมฆหอบหมอกหอบกลุ่มฝนเข้ามาในเขตเพชรบูรณ์อีกแล้วนี่แหละไม่รู้ว่าลมมาจากทิศไหนกันไหนๆก็มองฟ้าแงนขึ้นไปมองครึ้มอย่างนี้นะต้องระมัดระวังเรื่องฟ้าเรื่องฝนกันแล้วล่ะตามที่เขาพยากรณ์อากาศตรงเป๊ะเลยแล้วก็มีลมกันโชกแรงด้วยนะบ้านโกขาวนี่ใบไม้กระจายเลยเมื่อเช้านะครับเนาะเออนี่แหละแล้วหลังจากนั้นก็มีฟ้าแป๊บปั๊บด้วยนะครับในช่วงของบ่ายๆลงมาให้ตั้งรับกันดีๆก็แล้วกันอากาศเพชรบูรณ์วันนี้เป็นแบบนี้เลยเนาะนี่เราเดือน12จะยังไงก็ไม่รู้พายุยังไม่เริ่มเข้ามาเต็มที่เหมือนปีที่แล้วเล่นแต่ล้างน้ำล้างถนนถนนบ้านช่องกันพอสมควรปีที่แล้วเนาะเอา5รอบ6รอบในเมืองลมสักของเราก็เป็นเมืองบาดาลเลยปีที่ผ่านมาต้องระมัดระวังกันไว้ในลุ่มที่มีน้ำท่วมซ้ำซากนะครับจุดที่ต่ำๆเนาะเออเทือกสวนไร่นาบ้านช่องชุมชนชุมชนต้องช่วยกันดูแลช่วยกันเกี่ยวกับเรื่องของมียามคอยเหตุไว้บ้างเพราะว่าน้ำมันมาจากป่าจากเขาเราไว้ใจไม่ได้ในกาญจนบุรีก็ท่วมแล้วเห็นไหมในเขตของภาคกลางหลายต่อหลายจังหวัดก็ฝนลงมากรุงเทพและปริมณฑลก็ยังไม่แห้งดีเท่าไหร่ฝนมาอีกแล้วอย่าไปทำธุระป่าปังก็ตรวจสอบเส้นทางกันดีๆตรวจสอบจุดหมายปลายทางกันดีๆว่ามันทุลักทุเลหรือเปล่าหรือมีการต้องเตรียมตัวอะไรไปทะเลไทยก็เหมือนกันนะครับคลื่นแรงนะวันนี้นะคลื่นแรงนะครับเมื่อกี้โทรก็ไปหาญาติพี่น้องที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวเดินเรือไปเกาะเต่าเกาะพะงันเกาะสมุยอยู่ที่ท่าเรือท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะทางไปหาดทรายดีแหละนะญาติโกเขามีอยู่ 4-5 คนนะทำเฟอร์รี่ขนาดใหญ่แล้วก็มีกรณีเรือสปีดโบ๊ทด้วยวันนี้บอกว่าคลื่นทุลักทุเลหน่อยว่าอย่างนั้นแต่เรือใหญ่ก็พอไปได้แต่เรือเล็กนี่ไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็อ่าวไทยลมแรงนะในช่วงมรสุมอันดามันก็ไม่เบานะครับญาติอยู่ที่เกาะพยายามนะในเขตจังหวัดระนองพวกเดินทางไปเกาะสองนักท่องเที่ยวบอกว่ามีฝนด้วยคลื่นค่อนข้างที่จะแรงหน่อยว่าอย่างนั้นเนาะดูกันดีๆพยากรณ์อากาศคู่กันไปด้วยเด้อนี่แหละเรื่องราวข่าวสารแต่ละวันก็เอามาเล่าสู่กันฟังในทิศทางเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งรับความเป็นอยู่เนาะโดยเฉพาะชุดแรกที่เรามาพูดมาคุยก็คือเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศนะให้ความสำคัญด้วยก็แล้วกันโอเคเนาะ

านประเพณีวัฒนธรรมกันสักหน่อยนะครับในเมืองเพชรบูรณ์ของเราเนี่ยแหละในตัวเมืองอะเนาะมีการจัดแสงสีเสียงสว่างสวยเลยถนนเส้นสี่เลนงานมันอยู่ตรงไหนเนาะวัดจันเอออยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์เก่าเนาะเส้นที่จะไปตำบลปากน้ำอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นั่นแหละนะครับริมถนนสี่เลนเนี่ยที่ทำการใหม่นะตรงนั้นไม่ใช่ที่เก่านะที่เก่านี่อยู่ที่ในเส้นที่พ่อแม่พี่น้องอยู่ตรงศูนย์หอวัฒนธรรมอะนะครับตรงนั้นเนาะเออนะครับก็จัดงานกันที่นั่นมีการขายโคงขายของกันนะครับพ่อค้าประชาชนมีการออกโรงออกร้านกันอู้กิจกรรมต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดนะครับอาหารการกินมีข้าวของมาขายกันทุกปีนะครับทุกแรม15ค่ำเดือน10นี่แหละตรงกับเดือนตุลาคมนะปีนี้ก็ยังจัดกันอยู่นะเนี่ยไปเที่ยวกันหรือยังนะครับงานอุ้มพระดำน้ำที่มาที่ไปนะครับประเพณีนี้นะเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์นะหนึ่งเดียวในโลกเลยละที่เขาจัดกันมาประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะครับปีละครั้งนะที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีหนึ่งเดียวสืบทอดในเรื่องราวของประเพณีวัฒนธรรมมาประมาณ400กว่าปีแล้วนะครับจัดกันเป็นประจำทุกปีเลยพอถึง15ค่ำเดือน10นะครับประเพณีอุ้มพระดำน้ำนี่แหละเมื่อ400กว่าปีเนี่ยนะก็มีชาวบ้านลงไปหาในเรื่องราวของการกินการอยู่นั่นแหละในทิศทางของลำน้ำป่าสักนะพอผ่านไปที่วังมะขามเท่าในแม่น้ำป่าสักนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือวัดชนะเจริญนะครับตรงนั้นเนาะเออน้ำนี่ก็ไหลอยู่ตลอดแหละเมื่อก่อนพ่อแม่พี่น้องที่นะครับในแม่น้ำป่าสักนะประวัติเขาเล่ากันมาอย่างนั้นแต่มาวันนั้นที่ชาวบ้านไปหากินกันไม่ว่าจะไปหาปลงหาปลาหาหอยนะครับก็น้ำไม่ไหลนะนิ่งเลยว่าอย่างนั้นแต่มีพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมาดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ำแม่น้ำป่าสักจุดนั้นเลยตรงวังมะขามเท่านั่นแหละก็ว่ากันอย่างนั้นเนาะเออก็เลยชาวบ้านตกใจกันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประหลาดเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเนาะชาวบ้านก็ขนลุกขนพองกันเป็นแถวก็ไปตามปราชญ์ชาวบ้านมานะครับไปตามผู้ที่ทรงศีลมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในที่สุดพระพุทธรูปก็ยังดำผุดดำว่ายอยู่อย่างนั้นก็เลยมีการอัญเชิญนะพระพุทธรูปขึ้นบนเรือเพื่อที่จะเอาไปประดิษฐานไว้ที่ใดที่หนึ่งสักแห่งหนึ่งไม่ธรรมดาแล้วว่ากันอย่างนั้นก็เลยเอาไปไหว้ที่วัดไกรภูมินะครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละปัจจุบันนี้ที่ประดิษฐานอยู่นะครับองค์จริงนะเออไม่ใช่องค์ใหญ่ที่อยู่ที่หน้าถนนสี่เลนตรงกรงข้ามขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะนั่นคือพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับก็เลยมีการตั้งชื่อให้พระพุทธรูปองค์นี้ก็ได้มีชาวบ้านนะครับแล้วก็ทางผู้รู้นะครับแล้วก็ผู้ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนานะครับเนาะได้ตั้งชื่อขึ้นมาก็คือพระพุทธมหาธรรมราชานะครับประดิษฐานอยู่ที่วัดไกรภูมิพอถึง15ค่ำเดือน10นะครับเนาะแรม15ค่ำเดือน10ทุกปีก็จะมีการอัญเชิญนะครับในทิศทางของให้พ่อบ้านพ่อเมืองนี่แหละเป็นผู้นำพระพุทธมหาธรรมราชาลงไปดำน้ำทุกปีนะที่หน้าวัดไกรภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเราเนี่ยมีบริวงบริวารของพ่อเมืองก็คือปัจจุบันก็ถ้าเทียบก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองทำสืบทอดกันมาตั้งแต่นมแต่นานมาแล้วเนาะจัดขึ้นทุกปีมีอยู่ปีหนึ่งสมัยนั้นก็บอกว่านะน่าจะลืมว่ายังไงก็ไม่รู้เกิดพระพุทธรูปนะครับพระพุทธมหาธรรมราชาเนี่ยหายไปโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเนาะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเราไปซะแล้วเนี่ยเราหายไปได้ยังไงในที่สุดชาวบ้านที่หากินใช้ชีวิตอยู่ในลำน้ำป่าสักก็วนผ่านไปเจออยู่ตรงที่เดิมนะครับเนาะอยู่ในน้ำป่าสักเลยน้ำก็นิ่งเหมือนเดิมนะที่วังมะขามเท่าก็ที่หน้าวัดโบสถ์ชนะเจริญปัจจุบันนี้แหละนะครับเนาะก็เลยมีการอัญเชิญนะครับพระพุทธมหาธรรมราชากลับมาประดิษฐานที่เดิมคือวัดไตรภูมินะครับเนาะตั้งแต่นั้นมาเราก็มีการบูชานะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอัญเชิญลงไปดำน้ำกันทุกปีนะครับโดยพ่อบ้านพ่อเมืองแล้วก็บริวารเนาะนี่แหละมีการจัดเกี่ยวกับเรื่องราวของขบวนแห่รอบเมืองนะครับในเรื่องราวของกรณีแห่ทางน้ำด้วยเนี่ยหลังจากนั้นก็ขาดก็ไม่ได้ก็คือต้องมีการจัดประเพณีอุ้มพระดำน้ำกันนะครับงานใหญ่ทุกปีโอ้โหมีคนรู้จักทั่วประเทศนะครับเนาะเป็นอเมซิ่งของการท่องเที่ยวไปด้วยจนปัจจุบันนี้นะครับ
แต่ละปีในบางครั้งบางคราวเนาะมีน้ำเหนือน้ำหลากมาก็จำเป็นที่จะต้องหาวิธีความปลอดภัยแต่ยังไงก็ต้องนำนะครับพระพุทธมหาธรรมราชาเนี่ยลงไปเข้าสู่ประเพณีอุ้มพระดำน้ำกันทุกปีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็บ่งบอกถึงในเรื่องราวของความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองเพชรบูรณ์ด้วยขจัดภัยต่างๆนานานะครับเนาะนี่แหละเป็นเรื่องราวที่เราต้องมีการเรียนรู้บ้างนะครับว่าในเรื่องของประวัติความเป็นมาของงานแต่ละอย่างประเพณีแต่ละเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นมาบ้านเรานะที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับจัดงานกันนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับมีการออกร้านออกรวงกันไปเที่ยวกันเด้อนะมีมหรสพต่างๆนานาลงเนื้อลงตัวเข้าคงเข้าของโอ้งานลงเนื้อลงตัวขนาดใหญ่เงินเดินสะพัดพอสมควรนักท่องเที่ยวมาจากหลากหลายทั่วทุกภูมิภาคนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็มานะครับก็มีการจัดงานกันอยู่เนาะอย่าลืมไปเที่ยวกันนะครับพวกเขาก็ว่าจะไปเยี่ยมเยียนงานสักวันนึงนี่แหละแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์

มาคุยกันต่อเมื่อกี้มาเกี่ยวกับเรื่องราวของกรณีปล่อยเงินกู้เถื่อนมีเกลื่อนไรโทรศัพท์มือถือแบงค์นู้นแบงค์นี้บริษัทนั้นบริษัทนี้โอ้ยถูกต้องตามกฎหมาย 100% ทุกเรื่องทุกราวนะบางคนเผลอด้วยความกรณีแบบขัดโรงขัดสนหรือว่าอยู่ในช่วงของจิตตกนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเราเข้าใจอยู่มีการเข้าไปสมัครตูมเข้าไปก็ขอให้นู่นขอให้นี่ครบถ้วนให้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนั้นก็วงเงินให้มาสมมุติว่า 5,000 ในที่สุดพอลงเนื้อลงตัวแล้วนะก็มีการอนุมัติมาให้ 5,000 จริงแต่ใจโอนมาให้เราให้จริงเหมือนกันนะโอ้โหแต่ให้ 3,000 มาอย่างนั้นเนาะหรือไม่ก็ 2,000 ส่วน 3,000 เป็นค่าดำเนินการค่าดอกเบี้ยหักไว้ตรงหน้า7วันต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายเฮ้อมีปัญหาว่าอย่างนั้นมีการลงฟวงลงเฟซนะครับโทรประโจงโทรประจานลงเป็นรูปลงเป็นในกลุ่มของเพื่อนของฝูงหาว่าเออนี่แหละเป็นพวกต้มตรงต้มตุ๋นอะไรมุดทำเสียหายหมดละหัวน้องงงหัวหน้างานโทรก็ไปหาหมดวุ่นวายเลยละการทวงหนี้ไม่สนแล้วก็ให้ทวงวันละครั้งสองครั้งทวงเป็นสิบเออประโจงประจานพร้อมไอ้นี่คือ 100% เลยพ่อแม่พี่น้องที่รักครับนั่นการปล่อยเงินกู้นะในเรื่องราวของกรณีเป็นเงินกู้เถื่อนในโทรศัพท์มือถือเรามีเยอะลองดูไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อลองดูนะลองกดเข้าไปดูอะไรเกิดขึ้นรับรองพลาดแน่นอนเพราะไม่พี่น้องอย่าไปแตะเลยทีเดียวนะเอาแบบชนิดที่ว่ามีตัวตนเห็นหน้าเห็นตากันดีกว่าแบบถูกต้องขึ้นกับกระทรวงการคลังขึ้นกับธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นกับการปล่อยเงินกู้แบบได้รับอนุญาตขึ้นแบบดอกเบี้ยค่อนข้างที่จะเออไม่เกินกฎหมายกำหนดอันนี้เถื่อนแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องราวของกรณีถ้าเจอกันไปแล้วนะพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเขาฉันเผลอตัวไปแล้วว่าฉันโดนประจานพร้อมเพื่อนของฉันอีกพร้อมญาติของฉันอีกโอ้เจียหายยับเยินตะเข่าเอ้ยว่าฉันนะไปแจ้งนั่นแหละกดไปที่ YouTube หรือ Google เลยส่วนงานไหนของพ่อแม่พี่น้องที่สะดวกในการที่จะแจ้งความเอาเรื่องเอาราวกับกลุ่มที่ปล่อยเงินกู้แบบเถื่อนนะครับเนาะพูดกันตรงๆนี้เลยไม่ใช่นอกระบบหรอกมันยิ่งกว่านอกระบบแล้วตอนนี้นะนอกระบบยังไม่โหดเท่าไอ้นี้แต่มันโหดแบบลงไม้ลงมือนอกระบบนั้นหรือรายวันนั่นน่ะตีก็มีช็อกก็มีพังร้านก็มีนะเออให้น้ำไปกันหนักเพราะฉะนั้นนี่เรื่องเล่าต่างๆพ่อแม่พี่น้องที่รักครับอย่าเผลอนะมันง่ายมากเดี๋ยวนี้มีเยอะมากมีใบปลงใบปลิวก็มาเต็มเลยมั้ยเป็นกรณีนามบัตรหวานไว้ทั่วเออไอ้นี้มาทางโทรศัพท์มือถือกำลังฮิตเลยแล้วก็กำลังโดนกันอย่างหนักเป็นปัญหาพอสมควรเนี่ยโอ้โหยากจังอะความเป็นอยู่ประเทศไทยเดี๋ยวนี้รู้ว่าโลกเรามันจะเดินก้าวหน้าเอาความดีความสะดวกนะที่เขาจัดให้มาในรูปแบบความคิดของคนฉลาดเอามาสร้างในเรื่องราวความเสียหายบนความทุกข์ของคนอื่นเออเราเข้าใจกันอยู่บางครั้งบางคราวเนี่ยเข้าไม่ถึงจุดในทิศทางที่จะเข้าใจเครดิตได้เนาะในทิศทางของเงินกู้ที่ถูกระบบลายเป็นเข้าสู่เส้นทางของอะไรก็ไม่รู้ได้เงินเร็วโอ้ยหนักหนักหนักเจ็ดวันต้องจ่ายดอกเบี้ยมหาโหดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคิดดูดีๆนะก่อนที่จะไปใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องราวของอย่างนั้นใช้ให้มันช้าๆลงหน่อยตรงนี้นะอย่าไปเต็มไม้เต็มมือเลยนะเพราะว่าในเรื่องราวต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เงินทองมันก็หายากอาชีพต่างๆก็มีหลากหลายก็จริงแต่ก็บางครั้งเนาะมันก็ไม่เต็มไม้เต็มมือไม่เป็นกอบเป็นกำในสิ่งที่เราได้มาลงทุนบางทีก็ถ้าลงเนื้อลงตัวก็โอเคไปถ้าไม่ลงเนื้อตัวพลาดขึ้นมาแล้วก็รวนทั้งระบบแล้วว่ากันอย่างนั้นเนี่ยคือสิ่งดีๆต้องมาเล่าสู่ฟังนะครับ

ฮัลโหลอุ๊ยยังอยู่ในชุดทำงานอยู่เลยเดี๋ยวเจ้านายว่าเลิกงานแล้วเดี๋ยวจะตื๊ดไปบอกโอเคนะ

ตอนนี้นะครับข่าวออกพื้นที่นะบางครั้งบางคราวเนี่ยดูในเรื่องราวของกรณีสิ่งที่แปลกๆเข้ามาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสิงสาราสัตว์อะไรต่างๆนานาพญานาคเรื่องไงตะขาววะไม่ใช่เด้อเป็นนกนะอยู่ตามแปลงนาแปลงไร่โดยเฉพาะนาแปลงใหญ่เนี่ยมาเป็นพันๆตัวเลยไม่รู้นกอะไรไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเหมือนกันจะว่านกกระยางก็ไม่ใช่นกปากห่างนี่รู้จักดีเพื่อนกันเนาะนกกระเตนก็ไม่ใช่แต่เป็นนกหากินในน้ำและในนาไม่เคยเห็นแปลกหูแปลกตาผู้คนแถวนั้นพอก็ขาวแวะจอดถามดูมันนกอะไรไม่รู้เหมือนกันมาหลายวันแล้วว่าอย่างนั้นไม่ได้แจ้งมาล่วงหน้าว่ามาจากไหนชื่อเรียงเสียงไรไม่ตอบเลยว่าอย่างนั้นมาหากินอยู่ในแปลงนาเต็มหมดดำเถือกไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันดูแลหน่อยเด้อน่าจะเอาเป็นประโยชน์มาให้ในเรื่องความเป็นอยู่เกี่ยวกับเรื่องการทำไร่ทำนาหรือสิ่งแวดล้อมดีก็น่าจะเป็นไปได้นะครับลองช่วยกันดูช่วยกันแลนะครับอาจจะช่วยกำจัดแมงในแปลงนาหรือว่าในเรื่องราวของตะโครงตะไคร่หรือเป็นแปลงตั้นอะไรเนี้ยดูท่าทางมันกินแปลกๆอ่ะเอาปากไปช้อนเหมือนไม่มันไม่เจอตัวอะไรแล้วมันจะช้อนปากหาอะไรยังงงอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันดูแลหน่อยนะครับอย่าไปทำไร่อย่าไปยิงมาแกงมาปิ้งมาย่างเนอะนะเมื่อก่อนนกปากหางมาเพียบเลยแล้วก็พร้อมกับเป็ดน้ำไซบีเรียเดี๋ยวนี้หายไปเลยไม่รู้ไปไหนนะครับไอ้นั้นหายไปเลยแต่นี้นกประเภทนี้น่าจะมาจากต่างประเทศไม่เคยเห็นแม้กระทั่งริมทะลงทะเลหรือป่าชายเลนหรืออะไรต่างๆนานาโอ้ขาวก็ไปมาทั่วไทยเนาะไม่เคยเจอนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์ไว้สักหน่อยนะมันมาเพชรบูรณ์บ้านเราแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวเจอหลายที่ด้วยนะในเขตของตำบลปากน้ำอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ก็เจอนะครับแถวๆป่าลงป่าเราก็เจออยู่ลงเต็มเลยในเขตของฟากที่เขื่อนป่าแดงอยู่แปลงนาหลายแปลงก็เห็นอยู่นะครับนอกริมถนนวันนั้นดอกถามก็ดูว่านกอะไรมันเหมือนกันมีหลายที่ที่เจอนะครับแล้วก็แถวนาเฉลียงวันนั้นก็ขาวเข้าไปในพื้นที่ก็เจออยู่เนี่ยไม่รู้ว่าฝูงเดียวกันหรือเปล่าคงจะนอกเหนือจากฝูงที่ว่าเห็นเยอะๆเนาะน่าจะมาจากต่างประเทศหรือว่ายังไงไม่เคยเห็นจริงๆพวกโกขาวก็นักสำรวจคนหนึ่งในเรื่องความเป็นอยู่หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่จะไปเจอมาไม่เคยเห็นนกประเภทนี้ตัวค่อนข้างเลยกว่าใหญ่กว่ากำปั้นนะปากแหลมๆหน่อยแล้วก็เวลาหากินเหมือนกับไม่เน้นในเรื่องของกบของเขียดอะเหมือนหาแพลงตั้นหรือกินตะไคร่น้ำอย่างเงี้ยจึ๊กๆๆๆๆๆๆนะเนี่ยไม่รู้มันมาจากไหนถามชาวบ้านก็ไม่รู้จักบอกว่าไม่รู้ชื่อเรียงเสียงอะไรตะขาวเอ้ยวาจันเนี่ยเลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับถามแล้วชาวบ้านไม่รู้จักจริงๆมาก็ไม่ได้บอกล่องหน้าเข้าพื้นที่ว่าอย่างนั้นตะขาวจะเอาปตอยิงใช่แล้วอ่ะอย่าไปยิงปิ้งย่างมันเนอะนะดูไว้นะครับว่ามันเกิดประโยชน์อะไรบ้างในเกี่ยวกับแปลงนาแปลงไร่ของเราเมื่อนกประเภทนี้เข้ามาไม่ใช่นำเข้ากันนกก็มาแจกไก่แจกเป็ดกันเองนะดูดีๆนะครับแต่ทุกตัวสดชื่นหมดเลยน่าจะบินข้ามภาคบินข้ามส่วนทะลงทะเลมาน่าจะบินไปได้ว่าตัวแต่ละตัวนะครับค่อนข้างแข็งแรงอ่ะนะไม่รู้นกอะไรจอดดูกันถามเพื่อนที่ไปด้วยกันก็นะเสิร์ชดูถามเอองเอไอก็ตอบว่างงอย่างนั้นฮ่าเอไอเอ้ยถ่ายรูปไปให้แล้วนกอะไรเนี่ยว่าอย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันตาข่าวเอ้ยว่าจันนะเจ้าลองไปคันคอมันก่อนมันมาจากไหนมันชื่ออะไรเป็นอย่างนั้นแล้วอีกเอไอเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากดูแลกันหน่อยนะในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องนะครับสมควรที่จะเรียนรู้ไว้นะเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในเขตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยฝากเรื่องนกไว้หน่อยนะไม่รู้นกอะไรเยอะมากนะครับเนาะ

มาคุยกันเรื่องเพศภัยเกี่ยวกับการหลอกการลวงกันโอ้ยไม่รู้จัดเมนูมาจากไหนกันนักหนางงจ้องที่จะมีการทำร้ายซึ่งกันและกันในรูปแบบของการต้มการตุ๋นการหลอกการลวงซะเหลือเกินมนุษย์เราทำไมถึงเป็นอย่างนี้เนาะไม่เห็นอกเห็นใจกันบ้างเลยหรือพ่อแม่พี่น้องที่นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของนี่แหละโดนกันทั่วเลยตอนนี้ทั่วทุกภูมิภาคในเขตของภาคเหนือและทางภาคอีสานนี่โดนหนักนะมีรถออกมาแจกไข่คนละแผงนะแต่มีข้อแม้ว่านี่แหละไข่นี้ไม่ใช่ไข่ธรรมดานะนะไข่มาจากสวรรค์นี่ยังไงบอมเมนเด้อเป็นไข่ที่ราชการนี่แหละเขามีนโยบายช่วยเหลือชาวบ้านว่าอย่างนั้นแจกคนละแผงทั่วประเทศนะให้ฟรีๆเลยไม่คิดตังค์แต่ต้องมีการถ่ายโปงถ่ายภาพพร้อมบัตรประชาชนด้วยให้ถ่ายไปเออแค่นี้ก็ได้รับไข่แล้ว1แผงอร่อยด้วยว่าอย่างนั้นก็มีคนรับไข่ฟรีกันไปเป็นแถวว่ากันอย่างนั้นน้อจุดที่ว่าได้รู้ข่าวแล้วในเรื่องราวของกรณีแจ้งคงแจ้งความกันเป็นแถวแล้วด้วยตอนนี้หายไปประมาณอาทิตย์เดียวแค่นั้นแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยในเรื่องราวของการกู้เงินกู้ทองผ่านแอปมือถือนะทวงหนี้กันมาเลยว่าหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียหายยับเยินไม่ได้ใช้เงินสักบาทนึงได้ไข่แค่แผงเดียวเอาข้อมูลเราไปแฮกเรียบร้อยแล้วในการที่ไปกู้เงินกันแล้วก็กลายเป็นชื่อผู้ที่โดนถ่ายบัตรประชาชนกันไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะเอายังไงล่ะนั่นนะนะพอได้เลข13หลักปั๊บเดี๋ยวนี้มันแฮกถึงเลขที่บัญชีพร้อมข้อมูลมีพงมีเพื่อนนะในระบบของ LINE ในระบบของกรณีการติดต่อมีหมดพ่อแม่พี่น้องคิดดูนะถ้าไม่จ่ายขึ้นมาไอ้นี้ก็น่าจะทำงานร่วมกับไอ้คนที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องเรามาหาข้อมูลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเกิดมันทวงขึ้นมาแล้วเราไม่จ่ายขึ้นมาก็มีการลงเฟซลงโพสต์ประจานนู่นนะเจอทั้งผู้กู้เจอทั้งเพื่อนเจอทั้งญาตินะเบอร์โทรระนาวเลยนะโทรไปหาหัวหน้างานก็มีถ้าทำงานอยู่ในรูปแบบของมีหัวหน้างานโอ้ประจานจนเสียหายในเรื่องราวต่างๆนานาที่เป็นข่าวอยู่กันนี้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันเด้อพ่อแม่พี่น้องที่รักครับใครเจอเหตุการณ์นี้นะเจอแล้วมาแจกโกงแจกไข่บอกเอากลับไปเถอะบอกเอาว่าชั้นของฟรีมีที่ไหนพ่อแม่พี่น้องที่นะครับถ้าเขาจะแจกขึ้นมาจริงๆเนี่ยในเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยก็จะมีการแจกผ่านศาลาประชาคมผ่านผู้ใหญ่หมู่บ้านต่างๆให้ประกาศนะว่าโครงการอะไรออกข่าวค่อนข้างใหญ่แล้วว่ากันอย่างนั้นไอ้นี่มาแนวนี้เลยเราเข้าใจในจุดที่ว่ายังไกลปืนเที่ยงเนาะข่าวคราวยังไม่ให้ลงเนื้อลงตัวรู้ข่าวนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยเอาละบัตรประชาชนหายไปละในเรื่องราวของขอถ่ายเข้าไปเดี๋ยวนี้ถ่ายง่ายเนี่ยใช่ไหมใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายจบแล้วเอาไปปิ้นออกมาโหลดแป๊บเดียวจบนะแฮกไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยความเจริญก้าวหน้ามันมีบางครั้งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะแต่ในกรณีถ้าเกิดเอาไปเล่นกันอย่างนี้เสียหายพินาศสันตโรพ่อแม่พี่น้องที่รักครับมันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยดูเอาเถอะกลเล่กลลวงคนไทยหลอกคนไทยเนี่ยเอ้าไม่ธรรมดาเนี่ยเมื่อก่อนโจร300โจร450โจร200โจร100เดียวทนไล่ปล้นหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้ไอ้นั้นยังพอหลบหลีกได้นะยังจับตัวกันได้แต่นี่มาทางอากาศอ่ะเข้ามาอยู่ในไอ้แปะแบนๆของเราที่เราถือกันอยู่เนี่ยนะคนไหนที่ค่อนข้างที่จิตอ่อนหน่อยก็โดนไปคนไหนที่จิตไม่อ่อนจิตแข็งก็ถือว่ารอดไปอย่างหวุดหวิดเลยก็ว่ากันไปเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยเลยเอามาเล่าสู่กันฟังนี่แหละไอ้เรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยนะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ยในการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้มันปลอดภัยซะเมื่อไหร่นะโทรเข้ามาให้เรารับสายเรายังแทบที่จะไม่กล้ารับสายผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องหลอกเรื่องรองผาหวาว่ากันอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆนะแต่ของฟงของฟรีขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นไม่รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันกับไอ้กรณีพวกที่ปล่อยเงินกู้แบบเถื่อนหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงต่อไปแปลว่าเงินกู้คนตอนนี้มันระบาดขนาดไหนเดี๋ยวมาคุยให้ฟังนะอย่าลืมเรื่องนี้ก็แล้วกันแจกไข่ไก่ยาวเด้อไข่มดแดงนี่เอาไว้ก่อนเนาะไม่ต้องให้บัตรประชาชนถ้าก็แจกไข่ไก่ไม่เอาว่าอย่างนั้นโกขาวสั่งไว้ว่าถ้าแจกไข่มดแดงเนี่ยมองซ้ายมองขวาเอามาวางไว้เฉยๆห้ามขอบัตรประชาชนอย่างนั้นถึงจะเอาว่ากันไปนะครับเนาะมาคุยกันเรื่องเพศภัยเกี่ยวกับการหลอกการลวงกันโอ้ยไม่รู้จัดเมนูมาจากไหนกันนักหนางงจ้องที่จะมีการทำร้ายซึ่งกันและกันในรูปแบบของการต้มการตุ๋นการหลอกการลวงซะเหลือเกิน
มนุษย์เราทำไมถึงเป็นอย่างนี้เนาะไม่เห็นอกเห็นใจกันบ้างเลยหรือพ่อแม่พี่น้องที่นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของนี่แหละโดนกันทั่วเลยตอนนี้ทั่วทุกภูมิภาคในเขตของภาคเหนือและทางภาคอีสานนี่โดนหนักนะมีรถออกมาแจกไข่คนละแผงนะแต่มีข้อแม้ว่านี่แหละไข่นี้ไม่ใช่ไข่ธรรมดานะนะไข่มาจากสวรรค์นี่ยังไงบ่แม่นเด้อเป็นไข่ที่ราชการนี่แหละเขามีนโยบายช่วยเหลือชาวบ้านว่าอย่างนั้นแจกคนละแผงทั่วประเทศนะให้ฟรีๆเลยไม่คิดตังค์แต่ต้องมีการถ่ายโปงถ่ายภาพพร้อมบัตรประชาชนด้วยให้ถ่ายไปเออแค่นี้ก็ได้รับไข่แล้ว1แผงอร่อยด้วยว่าอย่างนั้นก็มีคนรับไข่ฟรีกันไปเป็นแถวว่ากันอย่างนั้นน้อจุดที่ว่าได้รู้ข่าวแล้วในเรื่องราวของกรณีแจ้งคงแจ้งความกันเป็นแถวแล้วด้วยตอนนี้หายไปประมาณอาทิตย์เดียวแค่นั้นแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยในเรื่องราวของการกู้เงินกู้ทองผ่านแอปมือถือนะทวงหนี้กันมาเลยว่าหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียหายยับเยินไม่ได้ใช้เงินสักบาทนึงได้ไข่แค่แผงเดียวเอาข้อมูลเราไปแฮกเรียบร้อยแล้วในการที่ไปกู้เงินกันแล้วก็กลายเป็นชื่อผู้ที่โดนถ่ายบัตรประชาชนกันไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะเอายังไงล่ะนั่นน่ะนะพอได้เลข13หลักปั๊บเดี๋ยวนี้มันแฮกถึงเลขที่บัญชีพร้อมข้อมูลมีพงมีเพื่อนนะในระบบของ LINE ในระบบของกรณีการติดต่อมีหมดพ่อแม่พี่น้องคิดดูนะถ้าไม่จ่ายขึ้นมาไอ้นี้ก็น่าจะทำงานร่วมกับไอ้คนที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องเรามาหาข้อมูลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเกิดมันทวงขึ้นมาแล้วเราไม่จ่ายขึ้นมาก็มีการลงเวทลงโฟร์ประจานนู่นนะเจอทั้งผู้กู้เจอทั้งเพื่อนเจอทั้งญาตินะเบอร์ทงเบอร์โทรระนาวเลยนะโทรไปหาหัวหน้างานก็มีถ้าทำงานอยู่ในรูปแบบของมีหัวหน้างานโอ้ประจานจนเสียหายในเรื่องราวต่างๆนานาที่เป็นข่าวอยู่กันนี้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันเด้อพ่อแม่พี่น้องที่รักครับใครเจอเหตุการณ์นี้นะเจอแล้วมาแจกโกงแจกไข่บอกเอากลับไปเถอะบอกเอาว่าชั้นของฟรีมีที่ไหนพ่อแม่พี่น้องที่รักครับถ้าเขาจะแจกขึ้นมาจริงๆเนี่ยในเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยก็จะมีการแจกผ่านศาลาประชาคมผ่านผู้ใหญ่หมู่บ้านต่างๆให้ประกาศนะว่าโครงการอะไรออกข่าวค่อนข้างใหญ่แล้วว่ากันอย่างนั้นอันนี้มาแนวนี้เลยเราเข้าใจในจุดที่ว่ายังไกลปืนเที่ยงเนาะข่าวคราวยังไม่ให้ลงเนื้อลงตัวรู้ข่าวนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยเอาละบัตรประชาชนหายไปละในเรื่องราวของขอถ่ายเข้าไปเดี๋ยวนี้ถ่ายง่ายเนี่ยใช่ไหมใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายจบแล้วเอาไปปิ้นออกมาโหลดแป๊บเดียวจบนะแฮกไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยความเจริญก้าวหน้ามันมีบางครั้งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะแต่ในกรณีถ้าเกิดเอาไปเล่นกันอย่างนี้เสียหายพินาศสันตโรพ่อแม่พี่น้องที่รักครับมันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยดูเอาเถอะก่อนเล่ก่อนลวงคนไทยหลอกคนไทยเนี่ยเอ้าไม่ธรรมดาเนี่ยเมื่อก่อนโจร300โจร450โจร200โจร100เดียวทนไล่ปล้นหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้ไอ้นั้นยังพอหลบหลีกได้นะยังจับตัวกันได้แต่นี่มาทางอากาศอ่ะเข้ามาอยู่ในไอ้แปะแบนๆของเราที่เราถือกันอยู่เนี่ยนะคนไหนที่ค่อนข้างที่จิตอ่อนหน่อยก็โดนไปคนไหนที่จิตไม่อ่อนจิตแข็งก็ถือว่ารอดไปอย่างหวุดหวิดเลยก็ว่ากันไปเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยเลยเอามาเล่าสู่กันฟังนี่แหละไอ้เรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยนะพ่อแม่พี่น้อง

เอาละช่วงนี้มาคุยช่วงสุดท้ายของรายการฝากไว้สักนิดหนึ่งพี่ๆน้องๆของเราเกษตรกรนี่ก็รู้สึกว่าเจอกันอยู่เหมือนกันนะครับเนาะในรูปแบบของลูกค้าธกส.ก็เห็นบ่นกันให้ฟังอยู่หลายต่อหลายพื้นที่เป็นข่าวกันอีกต่างหากซื้อรถมือสองโดยเฉพาะรถเพื่อเอาไปใช้ในการเกษตรใช้ในอาชีพการทำกินของเกษตรกรเป็นรถกระบะมั่งนะบางทีก็เป็นรถในเรื่องราวของนั่งบุคคลมั่งอะไรต่างๆนานานี่แหละจำเป็นต้องใช้กันเดี๋ยวนี้นะใช้ประโยชน์กันหลายรูปแบบว่ากันอย่างนั้นก็ไปซื้อกันตามพื้นที่ต่างๆซื้อรถบงรถบ้านที่รู้จงรู้จักมั่งอะไรก็ว่ากันไปอย่างนั้นก็สบายอกสบายใจหน่อยใช่ไหมรู้ที่มาที่ไปของรถแต่ตอนนี้อยากบอกไว้สักนิดหนึ่งถ้ากรณีเป็นรถเต็นท์หรือว่าเป็นรถกรณีที่พ่อแม่พี่น้องดูตามสื่อออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่า YouTube หรือสื่ออะไรก็ตามที่ผ่านมือถือเนี่ยดูกันให้ดีๆนะครับไปดูกันให้ที่แหล่งที่จอดกันเลยว่าอยู่ตรงไหนนะไปดูให้ชัดเจนให้เรียบร้อยว่ารถเนี่ยมันที่มาที่ไปเป็นยังไงเพราะน้ำมันท่วมรถเสียหายเยอะๆเยอะมากนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมกันละกันลงไปดูสิว่าในเรื่องราวรถคันที่เราสนใจในรูราคามันถูกผิดปกติถ้ากรณีให้จัดส่งมาที่บ้านเลยเนี่ยนะไม่สมควรนะว่ากันอย่างนั้นโดยเฉพาะบางทีก็เป็นช่องทางให้มิจฉาชีพหลอกเขาอีกโอนตังมาก่อนว่าอย่างนั้นรถราคาถูกรุ่นใหม่ถ้าซื้อในทิศทางของกรณีไม่จะผ่านช่องทางนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะเป็น7-8 แสนบาทไอ้นี่แค่ประมาณ12,000โอนมาก่อนเลยประมาณ50,000อย่างเงี้ยอย่าโอนเด็ดขาดไปดูให้มันเห็นคันกันจริงๆเลยว่าจอดกันอยู่ตรงไหนลักษณะคุณสมบัติลงเนื้อลงตัวไหมเกี่ยวกับคุณภาพรถเนาะไปดูให้เข้าออกเข้าใจแล้วก็ตรวจตราเป็นก็ตรวจรถน้ำท่วมเป็นยังไงมีโคลนแทรกอยู่แถวไหนมั่งอะไรต่างๆนานานี่ดูให้เรียบร้อยดูให้พอใจแล้วก็ทำสัญญากันไว้วงเล็บสักนิดหนึ่งก็ได้นะต้องคุยกันต่างคนต่างลักษณะวัดกันด้วยใจทำสัญญากันนิดนึงว่าถ้าไปตรวจแล้วเจอเป็นรถน้ำท่วมเจ้าบอกว่าไม่ได้ท่วมนี่คืนนะเอาตังคืนเท่าเดิมเด้อห้ามติกตุกห้ามตุกติกว่างี้นะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับตอนนี้เนี่ยมีเยอะมากโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่น้ำท่วมเห็นไหมหลายต่อหลายจังหวัดด้วยทางภาคตะวันออกกับภาคเหนือเรายิ่งของกรณีหาดใหญ่เนี่ยเริ่มขึ้นมาภาคเหนืออยู่ตั้งนานแล้วนะเนี่ยก็ข่าวอยากจะซื้อรถมือสองถ้าคันนี้เหลวเลยต้องดูพอสมควรนะอยากจะได้ก็ได้นั่นแหละแต่บางครั้งก็ถือโอเคถ้าจะเอาก็เอาแต่ดูให้พอออกพอใจลองโค้งลองขับกระจงกระจกมันหมุนขึ้นจริงหรือเปล่าเซนเซอร์ต่างๆนานามันทำงานผิดปกติไหมแต่รถนำเข้าเนี่ยช็อตมั่งไม่ช็อตมั่งอย่างนี้นะนี่ไม่ดีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำให้เราอันตรายเหมือนกันนะเซนเซอร์ขับไปด้วยความเร็ว140 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเหยียบว้าวว่าอย่างนั้นเกินอัตรากฎหมายกำหนดในที่สุดชิปผงเซ็นเซอร์ทำงานชนิดที่ว่าเร่งเองเลยไวถึง160แหกโค้งแหกโค้งน่ากลายเป็นรถเหาะไปเลยนั่นแหละกลายเป็นเครื่องบินมาเลยเกิดอุบัติเหตุกันอีกอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับเนาะตัวนี้ฝากไว้นิดนะไปดูให้ถึงที่ห้ามมัดจำแล้วก็อยากจะให้คันจริงๆของเราเนี่ยได้ลองขับกันให้เรียบร้อยให้พอใจเนี่ยเลยเตือนมานะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะเดือดร้อนกันพอสมควรเป็นวงกว้างนะเนี่ยเชื่อใจในเรื่องราวของภาพที่ออกมาสวยใน TikTok หรือว่าในเรื่องราวของสื่อออนไลน์ที่ผ่านมือถือเชื่อในคำโฆษณาในสินค้าของเขาเนาะนี่แหละฝากไว้เด้อพ่อแม่พี่น้องครับสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังนี่แหละดูนาฬิกาแล้วอำลาพาจากดีกว่าเนาะเดี๋ยวก็มาพบกันใหม่นะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือโอกาสหน้าก็ว่ากันไปขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข

0: ดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะนางสาวลลิดาเพิร์ดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในตลาดยุโรปและตะวันออกกลางผ่านการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเพิ่มโอกาสให้สินค้าและผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยย้ำว่าทั้งสองความตกลงยังอยู่ระหว่างการดำเนินการผู้ประกอบการจึงควรเตรียมความพร้อมล่วงหน้าแต่ยังไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีใหม่ภายใต้ความตกลงดังกล่าวได้ในขณะนี้นางสาวลลิดากล่าวว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาระหว่างไทยยุโรปรอบที่10ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่28กันยายนถึงวันที่6ตุลาคม2569ณจังหวัดภูเก็ตโดยการเจรจามีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญในหลายประเด็นอาทิมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชพลังงานและวัตถุดิบและกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าขณะที่การเปิดตลาดสินค้าการค้าบริการการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความคืบหน้าในการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแต่ยังมีประเด็นคงค้างที่ต้องหารือเพิ่มเติมโดยทั้งสองฝ่ายยังคงตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาภายในปี2569ควบคู่กับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและผลกระทบต่อสินค้าและสาขาธุรกิจที่มีความอ่อนไหวสำหรับตลาดตะวันออกกลางนางสุภจีได้หารือกับรัฐมนตรีการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำข้อตกลงพร้อมหารือการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนและการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งประสานความร่วมมือเพื่อผลักดันความตกลงดึงดูดการลงทุนและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทยนางสาวลลิดากล่าวว่าสหภาพยุโรปและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นตลาดการค้าสำคัญของไทยโดยข้อมูลจากปี2568ของกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าสหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าอันดับที่4ของประเทศไทยขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่ค้าอันดับที่8และเป็นคู่ค้าอันดับที่1ของไทยในกลุ่มประเทศคณะรัฐมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับและตะวันออกกลางโดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทยในทั้งสองตลาดได้แก่อัญมณีและเครื่องประดับเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบซึ่งสะท้อนถึงโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไทยในอนาคตอย่างไรก็ตามการเจรจาระหว่างไทยยุโรปและไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังไม่ถือเป็นการเปิดใช้สิทธิ์ทางภาษีใหม่ผู้ประกอบการจึงควรใช้ช่วงเวลานี้เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ควรศึกษาข้อมูลสินค้าและประเทศปลายทางตรวจสอบมาตรฐานและเงื่อนไขการนำเข้าต้นทุนการผลิตตลอดจนจัดเตรียมหลักฐานแหล่งที่มาของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเพื่อรองรับในการใช้สิทธิ์ภายใต้ความตกลงเมื่อมีผลบังคับใช้รัฐบาลต้องการให้ผู้ประกอบการไทยเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ไม่จำเป็นต้องรอจนความตกลงมีผลบังคับใช้โดยเฉพาะการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแหล่งที่มาของวัตถุดิบและเงื่อนไขการเข้าสู่ตลาดเพราะเมื่อเจรจาได้ข้อสรุปและความตกลงมีผลบังคับใช้แล้วผู้ประกอบการที่เตรียมความพร้อมจะสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ประกอบการต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างความคืบหน้าของการเจรจาการลงนามและการมีผลบังคับใช้ข้อตกลงโดยเฉพาะข้อเสนอเกี่ยวกับการเปิดตลาดและกฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่ยังอยู่ระหว่างการหารือไม่ควรนำมาเป็นเงื่อนไขสุดท้ายในการคำนวณราคาขายหรือทำสัญญาทางการค้าจนกว่าจะมีการประกาศรายละเอียดอย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกันค่ะการผลักดันนี้เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเฉพาะไม่ได้หมายความว่าสินค้าไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าครอบคลุมทุกประเทศในตะวันออกกลางหรือประเทศอาหรับผู้ประกอบการจึงต้องตรวจสอบประเทศปลายทางและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการวางแผนธุรกิจรัฐบาลให้ความสำคัญกับการขยายตลาดใหม่ควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศโดยการเจรจาทั้งสองกรอบจะต้องคำนึงถึงความสมดุลและผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME และภาคธุรกิจที่มีความอ่อนไหวพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถวางแผนการผลิตการลงทุนและการส่งออกได้อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลกทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ต้องการติดตามความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีและข้อมูลเงื่อนไขทางการค้าสามารถติดตามข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025077555มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินหน้าเร่งเก็บเร่งซ่อมเร่งระบายระดมกำลังบิ๊กคลีนนิ่งเคหะร่ม9คาดคืนพื้นที่ใน 4-5 วันก่อนลุยหนองจอกเร่งแก้น้ำท่วมกว่า 1,800 ครัวเรือนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนร่ม9เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภารกิจบิ๊กคลีนนิ่งและการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมการดำเนินงานมุ่งจัดเก็บขยะและทำความสะอาดให้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนตั้งแต่ถนนสายหลักถนนภายในชุมชนไปจนถึงตรอกซอยและพื้นที่พักอาศัยของประชาชนโดยกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะทั้งรถตักรถยกและรถบรรทุกเข้าขนย้ายขยะและกำจัดสิ่งปฏิกูลตกค้างเพื่อลดปัญหาด้านสุขอนามัยและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัยซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันค่ะจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปยังโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหารพร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษาจิตอาสาจากเครือข่ายอาชีวะจังหวัดสุรินทร์จำนวน3สถาบันที่ร่วมให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนโดยจะมีเครือข่ายอาชีวศึกษาอีก3สถาบันผัดเปลี่ยนเข้ามารับช่วงภารกิจในรอบถัดไปเพื่อให้การช่วยเหลือดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนและประชาชนที่ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออะไหล่รวมถึงคณะครูนักเรียนและนักศึกษาจิตอาสาที่นำความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยผู้ปฏิบัติงานต่างรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนและส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปยังหมู่บ้านฟอลล่าวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครพลเอกณัฐพงศ์พลาวแก้วเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยพลโทชยพนัทวิริรัตน์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยผู้แทนสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันโดยหมู่บ้านดังกล่าวมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนซึ่งในการหารือในครั้งนี้คณะได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเพื่อกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพโดยตามแผนคาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำลงได้ภายใน 3-4 วันพร้อมประสานการสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือที่จำเป็นต ลอดจนติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานกันอย่างใกล้ชิดภายใต้แนวทางน้ำลดเร่งฟื้นฟูน้ำท่วมเร่งระบายโดยกระทรวงกลาโหมและกองทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการเฝ้าระวังฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคม2569และเตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์อย่างไม่ประมาทและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังทุกท่านต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาทับพอดแคสต์กรมประชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ห่างแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
2: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
1: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
3: ตัวเองชอบซิ่งแล้วนะ
4: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
5: น่ารักอ่ะตัวเองวิวข้างทางสวยจังเลยนะ
4: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
6: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
7: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
8: ความคิดดีจังหนูชอบ
9: ผมก็ชอบนะ
10: ป้าก็ชอบ
11: แม่ชอบจ้า
12: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
13: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กระถิ่นและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กระถิ่นจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985สา

0: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศดนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียกพลาดเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้
1: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ้อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงณวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ้อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
4: รักษาจิตไว้ให้ดีทำหน้าที่ให้ถูกต้องมีสติอย่าให้พร่องความเศร้าหมองจะหมดไปขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษา เยาวชนหนุ่มสาวท่านสาธุชนพุทธมามกะบริษัทผู้รับฟังทุกท่านวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ตมาภาพพระครูสารวชิราภรณ์เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่าลมศักดิ์ได้นำรายการธรรมนูญชีวิตมาสู่ท่านสาธุชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกระจายเสียงในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ในระบบ FM 99เมกะเฮิรตซ์จากอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ญาติโยมสาธุชนน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาวันนี้ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10เป็นวันธรรมัสสวนะญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติแล้วก็ได้ทำบุญให้ทานนอกจากนั้นสาธุชนพุทธมามกะบริษัททั้งหลายก็ได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมร่วมกันบุญกิริยาวัตถุ3ญาติโยมได้กระทำบำเพ็ญร่วมกันในวันนี้ถือว่าเป็นภารวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยเกื้อกูลหนุนส่งให้ท่านมีความสุขความเจริญเจริญสุขเจริญจิตเจริญกายเจริญใจเจริญจิตญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้มีกิจกรรมมากมายวัดต่างๆจัดกิจกรรมญาติโยมก็ร่วมกิจกรรมจึงเป็นการที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาก็ลือเรื่องเฟื่องฟูด้วยกิจกรรมต่างๆที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลไหนนะใกล้วัดวาอารามญาติโยมก็หลั่งไหลไปประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกันเยอะแยะขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงได้เป็นภาระปัจจัยให้กับญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านอนุโมทนาบุญด้วยกันทุกทุกท่านจ้าญาติโยมสาธุชนวันนี้รายการธรรมนูญชีวิตพบปะกับญาติโยมสาธุชนดูปฏิทินอยู่ข้างๆตรงที่ห้องส่งตรงนี้นะญาติโยมก็เห็นวันเวลาที่จะออกพรรษาก็อีกประมาณ15วันญาติโยม15วันก็จะออกพรรษาละญาติโยมสาธุชนก็มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันกับพระสงฆ์องค์เนนนั่นก็คือการที่ เราจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันในวันออกพรรษาแล้วก็กิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายนะตามสถานที่ต่างๆก็ตามที่สปอร์ตได้รายงานให้กับญาติโยมสาธุชนได้บอกแจ้งแถลงไขให้กับญาติโยมสาธุชนได้สดับรับฟังก็เจริญพรเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมบำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติที่จะมีในวันข้างหน้าต่อไปส่วนหลักพุทธธรรมคำสอนในรายการธรรมนูญชีวิตในวันนี้ก็จะได้นำเสนอเรื่องหลักธรรมครองตนหลักธรรมครองตนก็หมายถึงว่าการที่จะนำความสำเร็จที่จะนำไปสู่ความสำเร็จแห่งกิจการนั้นๆเรียกว่าอิทธิบาทความที่จะให้หลักพุทธธรรมเนี่ยไปสนองในการดำเนินชีวิตของท่าน เราก็ต้องนำหลักธรรมนี้ไปเพื่อที่จะได้สนองในการดำเนินชีวิตของเราคืออิทธิบาทเนี่ยท่านก็บอกว่าทำให้ถึงความสำเร็จเป็นธรรมะให้ถึงความสำเร็จหรือสำฤทธิ์ผลเมื่อเรานำไปประพฤติปฏิบัติซึ่งมีอยู่4ข้อ4ประการญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนั้นก็คือฉันทะมีใจรักพอใจที่จะทำสิ่งนั้นและก็ทำด้วยใจรักความพึงพอใจนะต้องการทำให้เป็นผลสำเร็จอย่างความตั้งใจของเราแล้วก็เกิดความสำเร็จแล้วก็ดีงามแห่งกิจการนั้นหรืองานที่เราทำเพื่อให้งานนั้นสำฤทธิ์ผลหรือให้เกิดผลกำไรเพราะฉะนั้นฉันทะเนี่ยคือความพึงพอใจความพึงพอใจในการที่เราจะทำการที่เราดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยญาติโยมบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่พอใจที่จะทำแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรามีใจรักพอใจที่จะทำทำแล้วสำฤทธิ์ผลนะบางทีงานน้อยงานใหญ่นะก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้งานที่เราพอใจภูมิใจเมื่อเราทำสำเร็จเสร็จสิ้นไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรามีใจรักแล้วก็พอใจที่จะกระทำบำเพ็ญให้เกิดความสำเร็จประการที่สองท่านเรียกว่าความภาคเพียรชื่อว่าวิริยะขยันหมั่นประกอบหมั่นกระทำในสิ่งนั้นด้วยความภาคเพียรพยายามด้วยความเข้มแข็งอดทนเอาธุระภาระไม่ทอดทิ้งไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยเป็นการที่เราใช้ความอดทนใช้ความเพียรใช้ความพยายามมีคาถาอยู่9คำญาติโยมวิริเยนะทุกขมัจเจติแปลความว่าคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร ถ้าเกิดความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นเราต้องเพียรพยายามแก้ปัญหาให้ทุกข์ให้ความทุกข์ยากลำบากเหล่านั้นมันพลันหายไปนะอันนี้ก็เหมือนกับเรื่องของ ผู้ที่มีความภาคเพียรพยายาม

ขออภัยเมื่อมีความภาคเพียรพยายามแล้วเนี่ยความพยายามเหล่านั้นจะทำลายความทุกข์จะทำลายความทุกข์ความทุกข์ความลำบากทั้งหลายทั้งปวงให้หลุดพ้นไปเหมือนกับครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยก็มีแต่ความทุกข์ยากลำบากหาเช้ากินเช้าหาเช้าถ้าไม่หาก็ไม่ได้กินหากลางวันได้กินกลางวันหาค่ำได้กินค่ำบางทีก็ไม่ได้กินความทุกข์ยากลำบากด้วยปานขวัญขวายเสาะแสวงหาเลี้ยงชีพมันเป็นเรื่องทุกข์ยากลำบากมันไม่มีที่ทำมาหากินไม่มีที่อยู่ที่อาศัยมันเป็นเรื่องทุกข์ยากลำบากทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าเรามีความเพียรพยายามที่จะสร้างสรรค์หาเงินใช้ปรีแข้งของตนเองใช้กำลังของตนเองพยายามเสาะแสวงหาเมื่อได้ทรัพย์สินเงินทองเก็บหอมรอมริบแล้วก็ค่อยๆใช้จ่ายขยายในการที่จะหาที่พักที่อาศัยที่อยู่ที่อาศัยหาที่ทำมาหาเลี้ยงชีพถ้าที่ทำมาหากินมันเป็นเรื่องยากถ้าว่าเราไม่ละความเพียร มันก็จะเกิดประโยชน์โสฏฐิผลนะพอกินพออยู่พอไปพอมาแต่ถ้าว่าเราเกียจคร้านไม่มีความภาคเพียรพยายามก็อยู่อย่างนั้นไม่สำเร็จผล

ฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมที่ครองคนก็คือการที่เราต้องหมั่นพยายามนะครองตนครองคนครองงานอันนี้เป็นหลักธรรมที่ครองงานเมื่อเรามีความภาคเพียรมีความขยันมีจิตฝักใฝ่ที่เรียกว่าจิตตะเอาจิตฝักใฝ่คือตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่เราทำและก็ทำสิ่งนั้นด้วยความสามารถด้วยความคิดด้วยความอ่านด้วยสติด้วยปัญญานะคือไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยใช้

ครูสอนของเรานะเป็นครูสอนของเรานะใช้ความพินิจพิจารณาเพื่อที่จะแก้ไขให้มันดีนะทำให้มันสำเร็จเราก็ต้องเอาใจฝักใฝ่นะเอาใจฝักใฝ่ว่าเอ๊ะเราจะทำอันนี้อย่างไรมันถึงจะออกมาดีมันถึงจะสวยจะงามมันถึงจะเหมาะจะสมเราก็พินิจพิจารณาด้วยความคิดด้วยสติด้วยปัญญาของเราเมื่อมีสติมีปัญญามาช่วยแก้ไขงานนั้นมันก็ออกมาดีสำฤทธิ์ผลสำฤทธิ์ผลเป็นที่น่าพึงพอใจประการที่สี่สุดท้ายท่านบอกว่า วิมังสาคือใช้ปัญญาสอบสวนใช้ปัญญาหาในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังมีความภาคเพียรมีความที่เอาใจฝักใฝ่นะเราต้องใช้ปัญญาคือพินิจพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุหาผลแล้วก็ตรวจสอบข้อย่อย่อนนะหรือข้อที่มันบกพร่องมันบกพร่องขัดข้องเพราะอะไรเราก็พินิจพิจารณาใช้สิ่งที่ทำนั้นโดยรู้จักทดลองวางแผนวัดผลคิดค้นหาวิธีแก้ไขปรับปรุงเป็นต้นนะบางทีก็ยอมเสียของนะยอมเสียของเพราะว่าเนี่ยมันเป็นครูของเรามันเป็นครูสอนของเราเพราะนั้นกิจการงานอะไรบางสิ่งบางอย่างเมื่อมันไม่ออกมาดีเราก็ต้องคอยแก้ไขใช้ดุลจพินิจพิจารณาตรวจตราไข้ครวนหาเหตุหาผลหาสาเหตุว่าทำอย่างนี้อย่างนี้เราก็ต้องมีความรู้สึกนึกคิดนะความรู้สึกนึกคิดพร้อมกับความที่เรามีมโนภาพมีมโนภาพนึกถึงภาพมันเป็นอย่างนี้มันจะดีไหมมันจะแข็งแรงมันจะสำเร็จผลไหมอะไรทำนองเนี่ยนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายหลักคุณธรรมที่เรียกว่าครองงานเนี่ยเป็นหลักคุณธรรมที่ทำให้เรานะทำให้เราได้ประโยชน์ได้ข้อเรียนรู้มากมายนะข้อเรียนรู้มากมายในการที่เรากระทำแล้วก็เกิดความชำนิชำนาญด้วยนะเกิดความชำนิชำนาญด้วยเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราไม่ลองทำเนี่ยมันไม่รู้นะต้องลองทำซะก่อนยอมเสียของซะก่อนนะมันเป็นการที่ภาคเพียรเรียนด้วยตนเองมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนพุทธมามกะบริษัททั้งหลาย หลักพุทธธรรมที่ว่าทำธรรมะให้ถึงความสำเร็จเนี่ยก็คือเราต้องพินิจพิจารณาใคร่ครวญนะยอมได้ยอมเสียมันเป็นลักษณะที่ต้องใช้ความพึงพอใจความภาคเพียรความเอาใจใส่แล้วก็ความสอบสวนหาสิ่งที่มันบกพร่องไปนะหาสาเหตุที่มันบกพร่องขัดข้องไปในสิ่งที่เราทำนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างเนี้ยเราเป็นคนทำงานเราก็ต้องดูว่างานนั้นมันจะสำเร็จเสร็จสิ้นพึงพอใจทั้งตัวเราและบุคคลอื่นหรือเพื่อนร่วมงานของเราด้วยหรือเปล่าเพราะนั้นก็

0: ฝากญาติโยมสาธุชนน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาผู้ที่สดับรับฟังในวันนี้วันเมื่อวานตมาภาพเล่าเรื่องของการที่ผู้ที่มีวาจาดุร้าย ผู้ที่มีวาจาดุร้ายมีวาจาไม่อ่อนหวานมีวาจาไม่เพราะสนอโสดของบุคคลอื่นนะก็เป็นการที่เราได้เคยรับฟังมาว่าคนที่พูดจาไม่อ่อนหวานไม่ชวนฟังพูดกระโชกหกห้าพูดขวัญผ่าซะอะไรทำนองเนี้ยนะ เป็นการที่ไม่ไพเราะสนอโสดไม่ชวนฟังในเรื่องของผู้ที่เป็นสามีภรรยากันก็คือนันทิเสนกับนางนันทาเคยเป็นภรรยาสามีกันแต่ด้วยบุญกุศลสัมมาปฏิบัติที่นางนันทาได้สร้างไว้น้อยก็ได้ละจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปเกิดอยู่ในเปรตอยู่ในเปรตโลกเกิดอยู่ในมนุษย์โลกก็เป็นคนปากร้ายด่าสามีอยู่ตลอด เมื่อละจากโลกนี้ไปก็ไปเกิดเป็นเปรตนันทิเสนก็เลยถามว่าเอ้าท่านเป็นใครมาจากไหนมาปรากฏกายอยู่อย่างเนี้ยเสื้อผ้าก็ไม่มีนุ่งมีห่มหนำซ้ำยังมีผิวกายดำคล้ำแล้วก็มีรูปทรงผายผอมผิวหนังขรุขระน่าเกลียดน่ากลัวท่านเป็นคนหรือเป็นอะไรนันทิเสนถามนางเปรตที่เคยเป็นภรรยาของนันทิเสนก็ตอบว่าโอ้ฉันตายไปจากโลกนี้ไปเกิดเป็นเปรตแต่เมื่อก่อนเนี่ยฉันชื่อนันทาก็เคยเป็นภรรยาของท่านนั่นแหละนันทิเสนก็จึงรู้ว่าอ๋อนันทาไปเกิดเป็นเปรตน่ะนันทาไปเกิดเป็นเปรตแล้วเหรออดอยากปากแห้ง จนร่างกายผายผอมดูหนังหุ้มกระดูกดูแล้วมีแต่เส้นเอ็นนะแล้วก็มีตาสีเหลืองไม่น่าดูเลยนันทิเสนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะให้เสื้อผ้าอาภรณ์แก่เธอไปนุ่งไปห่มแล้วก็ตามฉันมาแล้วก็จะได้ข้าวน้ำโภชนาอาหารผ้าผ่อนท่อนสบายเยอะแยะมากมายที่เรือนของเราในเรือนของเราก็จะมีลูกหลานเหลนแล้วก็มีลูกสะใภ้ที่อยู่ในบ้านในเรือนของเราเพราะฉะนั้นเธอก็รับผ้านี้ไปนุ่งไปห่มให้เรียบร้อยแล้วฉันจะพาเข้าบ้านเข้าเรือนนางเปรตนันทาก็บอกว่าโอ้ยพี่ขอบคุณมากๆที่จะให้ผ้าผ่อนท่อนสบายแก่ฉันได้นุ่งได้ห่มแต่ ถึงอย่างไรเมื่อพี่ให้ผ้านุ่งผ้าห่มแก่ฉันเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าของเหล่านี้มันเป็นของหยาบมันไม่ใช่ของละเอียดที่เปรตอย่างฉันเนี่ยจะรับได้ฉันรับสิ่งของนั้นมาก็ไม่เกิดประโยชน์อยากจะรับอยู่แต่มันไม่เกิดประโยชน์แก่ฉันมันจะไม่สำฤทธิ์ผลไม่สำเร็จความปรารถนาของฉันเพราะเหตุนั้นถ้า พี่อยากให้ฉันพ้นจากเปรตวิสัยเนี่ยพี่ก็จงให้ข้าวให้น้ำโภชนาอาหารผ้าผ่อนท่อนสบายแก่พระสงฆ์องค์เจ้านั้นเถิดนะแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาให้ฉันฉันจึงจะได้รับนันทิเสนซึ่งเป็นอุบาสกมีความยินดีว่าต้องทำบุญอุทิศให้เธออย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันจะรับคำนี้ไปประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานันทิเสนด้วยความเป็นห่วงเมียด้วยความเป็นห่วงด้วยความรักแม้เธอจะปากร้ายแม้เธอจะด่าจะว่าแต่ก็มีบุตรด้วยกันเลี้ยงดูปูปกกันมานะแม้ว่าเธอจะเป็นคนปากร้ายสักหน่อยด่าได้ทุกวี่ทุกวันนะแต่ก็เป็นกรรมของแต่ละคนเนาะญาติโยมเนาะเป็นกรรมของแต่ละคนนะที่จะได้พบวิบากกรรมเช่นนั้นจะได้พบกับเศษกรรมที่ก่อขึ้นนั้นนันทิเสนก็ถวายทานด้วยข้าวน้ำโภชนาอาหารผ้าผ่อนท่อนสบายแก่พระภิกษุทั้งหลายให้อิ่มหนำสำราญอังคาดภิกษุสงฆ์เหล่านั้นให้มีความ อยู่ดีมีสุขตามอัตภาพเมื่อนันทิเสนอุบาสกได้กระทำบำเพ็ญเช่นนี้แล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ให้กับภรรยาคือนางนันทาซึ่งเป็นเปรตอยู่ในขณะนั้น เมื่อนางนันทาได้รับอนุโมทนาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากนันทิเสนอุบาสกซึ่งเป็นสามีของเธอสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดเป็นทิพย์พยสมบัติต่อหน้าของเปรตนางนันทานางนันทาได้รับผลนั้นนั้นแล้วก็พ้นจากเปรตแล้วก็ได้เป็นเทพธิดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อนางเปรตนันทากลายเป็นเทพธิดาแล้วด้วยบุญกุศลที่นันทิเสนได้อุทิศไปให้นางดีใจมากก็จึงมาปรากฏกายต่อหน้านันทเสนอุบาสกนันทิเสนเห็นเทพธิดาสวยงามนันทิเสนก็จึงถามนางเทพธิดาว่าดูก่อนนางเทพธิดาเอ๋ยท่านมีวรรณะอย่างามส่องสว่างไสวไปทั่วทุกทิศสานุทิศดุจดาวประกายพฤกษ์ท่านมีวรรณะงามเช่นนี้ด้วยอิทธิผลอะไรท่านจึงสำเร็จได้วิมานนี้โภคสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างเธอได้มาอย่างไรเธอเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำบุญอะไรไว้ท่านจึงมีอานุภาพอย่างนี้ มีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะกรรมอะไรนางเทพธิดาก็ตอบว่าข้าแต่ท่านนันทิเสนเมื่อก่อนนั้นฉันชื่อว่านันทาเคยได้เป็นภรรยาของท่านได้ทำกรรมชั่วช้าลามกจึงจากมนุษย์โลกมาสู่เปรตโลกฉันอนุโมทนาทานได้รับทานจากท่านนั้นแหละเพื่อท่านให้ทานแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ฉันฉันจึงไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนดูก่อนท่านทานาธิบดีท่านคหบดีผู้ที่มีใจบุญกุศลผลทานท่านประพฤติธรรม และให้ทานในโลกนี้แล้วและจะเข้าถึงถิ่นฐานอันไม่เศร้าโศกปริเทวนาการปราศจากทุรีปลอดภัยเป็นที่อยู่ของเท้าวะสวัสดีท่านกำจัดกิเลสมนทินได้สะอาดแล้วท่านจะต้องไปถึงสวรรค์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอนุโมทนาในผลบุญที่ท่านได้ให้แก่ดิฉันนี้จึงพ้นจากเปรตวิสัยได้เป็นเทพธิดาเช่นนี้ขอบุญกุศลนั้นจงเป็นภารวะปัจจัยแก่ท่านด้วยเถิดนางกล่าวแล้วก็เหาะขึ้นไปสู่วิมานของนางญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เรื่องเปรตของภรรยาของนันทเสนก็ได้จบลงพร้อมกับหมดเวลาหมดตมาภาพต้องขอจากลาไปก่อนขอความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านขอเจริญพร
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
2: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
1: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
3: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
4: ว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
5: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
8: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษา

อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์

0: ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่
1: สถานการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: สถานทูตไทยในกรุงริยาดประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านสนามบินคิงคาลิดหลังเกิดเหตุโจมตีและสถานการณ์อ่อนไหวมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
3: เพจ Facebook Royal Thai Embassy Riyadh ได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือนโดยระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคม2569ที่ผ่านมานั้นโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนักในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดโทร966-55462-2005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์โทร966-56808-1225ตลอด24ชั่วโมงผ่านิตคาดนาครายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาและการเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์125เครื่องระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับฟอกไตเพื่อฟื้นฟูความพร้อมในการให้บริการประชาชนจากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยซึ่งหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมโยงกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับน้ำของแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยไม่เพิ่มความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อื่นตลอดจนกำชับให้วางแผนฟื้นฟูหลังน้ำล ลดกองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
4: พลเรือตีชาญินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดจากการรายงานผลการปฏิบัติในวันนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็วกองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนที่กำหนดพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นภารกิจสำคัญกองทัพเรือจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินผลและปรับแผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทุกส่วนสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมนี้จากภาวะฝนตกหนักสะสม
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภออาทิจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์และอำเภอเมืองระนองจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตภูมิและจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าควบคู่กับการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดของภาคใต้อย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีรายงานข่าวมีผู้เสียชีวิตสงสัยป่วยกาฬโรคในรัสเซียผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
6: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีครุสสหพันธรัฐรัสเซียโดยข้อมูลที่ได้รับระบุว่าเหตุการณ์เริ่มจากการตรวจพบผู้ป่วยโรคปอดบวมติดเชื้อจากชุมชนซึ่งมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและผู้ป่วยทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งอีครุสจึงมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดจากการติดตามรายงานข่าวและการประสานงานร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศประจำประเทศรัสเซียได้รับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการในกลุ่มผู้สัมผัสไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคหรือเชื้อจุลชีพก่อโรคอันตรายร้ายแรงโดยตรวจพบเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจได้แก่เชื้อโควิด-19 และเชื้อไรโนไวรัสและจากข้อมูลที่ได้รับณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรค ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้และไม่ควรตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกของโรคกรมควบคุมโรคจะยังคงติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
2: สรุปการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 670,000 คน
7: พันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการปิดรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้ปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 679,000 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี2566ประมาณ330ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,965 คนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ512
8: เริ่มนับคะแนนแล้วทุกที่เลือกตั้งนะครับ 100% เราได้เปิดแดชบอร์ดให้สามารถดูได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีขนาดนั้นนะครับเพราะการเลือกตั้งก็จะนับไปอย่างต่อเนื่องเรามีผู้กันตนที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังไม่ครบ 100% นะครับขอยืนยันว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 672,807 คนเสร็จเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2560ตอนนี้นะครับ 330% นายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% ณตอนนี
7: ้สำหรับพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้บริการมากที่สุดได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall และในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดร่วมกับการรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลการสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดสุนันทิดาสังคองรายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะประกวดผลงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ E-GAT Digiwar ปีที่8นางสาวสิริลักษณ์ศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการ E-GAT Digiwar ปีที่8เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แสดงพลังให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารต่อไปในอนาคตผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือผลิตผลงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆทางด้านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแบ่งการจัดประกวดออกเป็น2รอบรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 165,000 บาทโดยในรอบคัดเลือกทีมผู้สมัครจะต้องส่ง2ผลงานได้แก่คลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งความยาวไม่เกิน2นาทีจำนวน1คลิปและสตอรี่ไลน์ของคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปผู้สนใจติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook DigiWar
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วซึ่งขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งมอบ อบเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: 19นาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ประกาศเตือนให้บริษัทการบินผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ที่เดินทางทั้งหมดหลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเนื่องจากสนามบินและน่านฟ้าเหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮูตีเว้นเพียงสนามบินของเมืองมักกะและเมืองมะดีนะห์ซึ่งเป็นพื้นที่ทางศาสนาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องโดยรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายซึ่งรวมถึงพลเรือนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและบาดเจ็บมากกว่า300รายกระทรวงพลังงานของสหรัฐรายงานโดยอ้างแถลงการของนายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐอนุมัติการปล่อยน้ำมันดิบจำนวน4ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนน้ำมันกรณีฉุกเฉินให้กับบริษัท Exxon Mobil และ BP อเมริกาเพื่อรักษาการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันโดยบริษัททั้งสองแห่งนี้จะต้องคืนน้ำมันดิบเข้าสู่คลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายในปีหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพายุเฮอริเคนอิซาเอียสพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐอเมริกาส่งผลให้การผลิตน้ำมันในภูมิภาคชายฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2525หลังสหรัฐเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้วันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกลมแปรเปลี่ยนความเร็ว 10-30

0: กว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดพิจิตรกรุงเทพ 8 นาที
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ดึกจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทย์ทันเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปยิปเอสแชทชัวเอสไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

การลูกทุ่งเพื่อชีวิตพร้อมกับกระผมประพฤติจันอ่อนครับก็มาพูดมาคุยกับท่านฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยครับผ่านทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ล่ะครับถึงแม้ว่าจะไม่เห็นหน้าตากันแต่ก็ยังมีซุ้มมีเสียงผ่านทางคลื่นนี้ครับไปยังท่านฟังทุกท่านก็แล้วกันครับเรื่องราวของความบันเทิงครับบทเพลงลูกทุ่งเก่าครับอยู่เป็นเพื่อนท่านฟังเริ่มต้นก็ตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีจนกระทั่งถึงเวลา 20:00 นาฬิกาครับเป็นประจำของทุกค่ำคืนครับ

ก็จบลงไปครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่ตั้งใจมาฝากครับช่วงนี้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของยาเสพติดครับซึ่งดูข่าวแล้วก็จับกันได้ทุกวี่ทุกวันครับไม่เว้นวันหยุดราชการกันเลยทีเดียวครับจับแต่ละครั้งก็มีปริมาณที่มากมายมหาศาล

บลงไปอีกแล้วล่ะครับพร้อมกับเวลาของทางรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับก็ไล่หลังกันมาทุกขณะครับก็คงจะทิ้งท้ายครับบทเพลงให้กับท่านฟังในคืนนี้ครับจบจากบทเพลงชุดนี้กับผมประวิตรจันทร์นครับนำรายการนี้จากลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนครับย้อนกลับมาค่ำคืนของวันพรุ่งนี้ครับสำหรับในคืนนี้ขอท่านฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเพื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลรัชนกอินทนนท์คว้ารองแชมป์จากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลกิตติมศักดิ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:00 น.เวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปพระราชทานสัมภาษณ์รายการซีซั่นของ CNN และเสด็จไปทรงเปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณโรงแรมเลอเมริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายอำเภอขานุวรสบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรสบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นทางนี้วงคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยองคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็วทางนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ต่างๆและพื้นที่เขตติดต่อตั้งแต่วันที่18ถึง28กันยายนเป็นต้นมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรทำให้ถนนคอสะพานคันคลองสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่8อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรสบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนารวม51ตำบล617หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 7,976 ครัวเรือนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วยังเหลือในพื้นที่ลุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะติดคลองและลำน้ำมาริชโยรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางอุลารัตน์แสนสะอาดเปิดเผยด้วยความซาบซึ้งว่าเดินทางจากจังหวัดลพบุรีมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพมาแล้วมากกว่า10ครั้งและตั้งใจจะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน
4: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศมากมายเลยก็น้อมรับพระคุณมหาพระกรุณาธิคุณที่มาทุกเดือนค่ะตั้งแต่ที่ตั้งพระบรมศพอ่ะก็รู้สึกจะจับทุกครั้งมั้งถึงพระพันปีนี้ก็ประทับใจในเรื่องของการนำรักป่าไม้ว่าศูนย์ศิลปาชีพพวกอะไรต่างๆเนี่ยที่ท่านทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับชาวนากับลูกหลานชาวไทยเนาะ แล้วก็คุณองค์พาก็ประทับใจท่านคือในการที่ว่าท่านจัดตั้งกองทุนที่เกี่ยวกับองค์พาเพิ่มพยายากแล้วก็เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ที่ท่านทำงานอยู่
3: ขณะที่นายวรวุฒิดีเสมอนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่วัยเด็กและได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยจึงสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชน
5: ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับที่มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเพราะว่าทางศูนย์ฝึกนสทเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาทหารเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาในครั้งนี้ครับก็อย่างเนี่ยพระองค์ท่านทั้งสองเนี่ยเราคนไทยเนี่ยก็เห็นมาพอสมควรแล้วครับว่าท่านเนี่ยทำเพื่อคนไทยจริงๆครับแต่ละอย่างทั้งที่เรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องอุทกภัยครับต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องอุทกภัยอย่างเห็นได้ชัดเลยครับทั้งท่านที่ลงไปช่วยเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อก่อนนะครับ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผานิคาดหน้ารายงาน
1: อำเภอนายงจังหวัดตรังเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: นางสาวชนิการหยางสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอนายงได้จัดเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดมงคลสถานตำบลละมอขณะเดียวกันได้พิจารณาจัดเตรียมสถานที่ลอยเท่าดอกไม้จันทร์ณคลองละมอน้ำตกช่องและฝ่ายคลองนางน้อยทั้งนี้อำเภอนายงได้ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ตลอดจนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระมิรุมาตรจำลองซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงร่วมกันพิจารณาเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์และบริการสาธารณะให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณให้สำเร็จลุล่วงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยยศยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นศูนย์พัฒนาท้องถิ่นใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ากล้วยไข่ GI แก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกร
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปาฐกถาพิเศษเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็นคลังสมองและเปลี่ยนพื้นที่วิชาการให้เป็นเครื่องมือพัฒนาท้องถิ่นที่ประชาชนจับต้องได้อย่างยั่งยืนณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยเน้นย้ำบทบาทมหาวิทยาลัยในการเป็นคลังสมองและนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในอีก10 ปีข้างหน้าจังหวัดกำแพงเพชรควรนำจุดแข็งด้านต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมโดยเฉพาะกล้วยไข่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรขณะที่ในส่วนของการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือวว.ได้นำ7 นวัตกรรมด้านการเกษตรมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอาทิปุ๋ยสังปัดที่ช่วยลดการใช้สารเคมีได้กว่าครึ่งการพัฒนานวัตกรรมกล้วยไข่ต้นเตี้ยที่ช่วยลดความเสียหายจากพายุและสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงการเร่งผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตได้กว่า80%โดยเตรียมแจกจ่ายให้เกษตรกรภายใน1 ปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้เตาเผาชีวมวลผลิตไบโอชาและเครื่องจักรแปรรูปสินค้าเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่นายยชนันยังกล่าวถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างเบ็ดเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฏจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการค้นหาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิของรัฐพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่รวมถึงการเปิดใช้พื้นที่ว่างของมหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่ทำกินส่วนกลางสำหรับผู้ที่ขาดแคลนที่ดินทำกินเพื่อให้สามารถเพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตและสร้างรายได้ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีครัวเรือนและประกอบธุรกิจตั้งเป้าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้ได้ถึง70%เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับไปสู่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่และการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดของโรงพยาบาลลำปลายมาศนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ซึ่งมุ่งพัฒนา5ด้านได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเพณีการศึกษาสุขภาพและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลและสืบสานประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งเดินทางไปโรงพยาบาลลำปลายมาศติดตามการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดโดยมีผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงอยู่ระหว่างดูแลเบื้องต้นและถอนพิษยา9คนและผู้ป่วยระยะกลางอีก12คนพร้อมสนับสนุนอาสาสมัครช่วยดูแลความปลอดภัยและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงมอบเงินสนับสนุนเพื่อบรรเทาภาระและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมระบุว่าการสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพควบคุมสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง 1,203 แห่งทั่วประเทศให้ดำเนินการตามมาตรฐานหากฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุดแสนบาท
8: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการรัฐบาลมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับและส่งเสริมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศนายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจติดตามและประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทุกแห่งอย่างเข้มงวดเน้นคุมเข้มมาตรฐานด้านสถานที่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านการให้บริการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในสังกัดทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปริศนาขอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดียและเนปาลในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมีนาคม2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลควบคู่กับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์ซึ่งดูแลโรงพยาบาลสงฆ์จัดบริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสามเณรอาพาธจัดบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิอย่างต่อเนื่องด้านนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า ปีงบประมาณ2570กรมการแพทย์วางแผนจะส่งบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน5ชุดชุดละ8คนรวม40คนหมุนเวียนปฏิบัติงานระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึง3มีนาคม2570ครอบคลุมสถานพยาบาล3แห่งได้แก่โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยาและสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชสาธารณรัฐอินเดียรวมถึงสถานพยาบาลอโรคยาคลินิกวัดไทยลุมพินีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลตั้งเป้าให้บริการผู้ป่วย 2,500 รายทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปการดูแลสุขภาพช่องปากและการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินโดยมีแผนจัดปฐมนิเทศและอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงก่อนเดินทางพร้อมประสานกระทรวงการต่างประเทศและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 20:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่โจมตียูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า80รายนอกจากนี้รัสเซียยังยกระดับการโจมตีต่อสหภาพยุโรปรวมถึงสมาชิก EU และพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATOซึ่งการที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียจะยิ่งทำให้รัสเซียมีรายได้มากขึ้นสำหรับใช้ทำสงครามกับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียในการปล่อยน้ำมันดีเซลของรัสเซียจำนวนมากออกสู่ตลาดโลกเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของสหรัฐก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของยูเครนและEU สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทานเมนทรากุมารมิชราเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายบริหารประจำเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลในวันนี้ที่ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทางตอนล่างของเขตกรูคาให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุดินถล่มในหมู่บ้านชุมมุบรีเขตกรูคาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาดมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรซึ่งปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันทกีส่งผลให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างในพื้นที่ทางตอนล่างของแม่น้ำแห่งนี้ทั้งนี้แม่น้ำพุทธิคันทกีถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำตรีสูนีเคยเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,450 รายและสูญหายอีกหลายพันคนต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการ Arctic Open ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการแพ้มีอาร์วิกเฟรดมือ15ของโลกจากเดนมาร์ก0-2เกม17-21และ13-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 630,000 บาทไปรองบาสเกตบอลเยาวชนรายการจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026ในรุ่นอายุ 12-13 ปีรอบชิงชนะเลิศโดยแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมณโรงเรียนนานาชาติ DBS เป็นการพบกันระหว่าง Midnight Bombas และ Black Panther ซึ่งในเกมแรกเป็น Midnight Bombasที่เอาชนะ Black Panther มาได้ก่อน 56-44 คะแนนแต่ในเกมที่2 Black Panther ไม่ยอมง่ายๆเอาชนะไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์ 64-59 คะแนนพลิกสถานการณ์กลับมาตีเสมอซีรีส์เป็น 1-1 เกมได้สำเร็จทำให้ต้องไปตัดสินในเกมที่3ในวันที่17ตุลาคมนี้ต่อไปการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการเมลเบิร์นมาราธอน2026ที่ประเทศออสเตรเลียอาลีอุดคิปโชเก้ยอดนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาวัย41ปีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา2ชั่วโมง9นาที10วินาทีทำให้คิปโชเก้เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยคว้าแชมป์มาราธอนเป็นรายการที่17ในอาชีพและถือเป็นการกลับมาคว้าแชมป์มาราธอนได้อีกครั้งในรอบ3ปีนับตั้งแต่การแข่งขันเบอร์ลินมาราธอน2023อีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยทุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักกีฬาและทีมงานรวมทั้งสิ้น412คนได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้อยากให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มที่พร้อมเชื่อมั่นว่าจะทำผลงานได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่ไทยคว้ามาได้27เหรียญทองรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลทั้งนี้เอเชียนพาราเกมครั้งที่5มีการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาสโมสรฟุตซอลบูเวฟชลบุรีร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทยออยปันฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่งปี2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 9-15 ปีจำนวน72คนจาก10ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยฝึกทักษะฟุตซอลเรียนรู้วินัยการทำงานเป็นทีมและน้ำใจนักกีฬาโดยมีทีมโค้ชบูเวฟชลบุรีและอภิวัฒน์จำเจริญนักฟุตซอลทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตะสีโล
13: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
14: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
0: ่อประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: ตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสาวรักษ์คำหวานค่ะเป็นประจำค่ะที่วันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับพลตรีสันนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การทหารของอนุสรณ์สถานแห่งชาติซึ่งวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกันเป็นเรื่องราวของวีรกรรมของทหารไทยในสงครามเวียดนามค่ะซึ่งตอนนี้คุณหนุ่มก็อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหนุ่มคะ
3: สวัสดีครับคุณอองครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้เป็นยังไงคะคุณหนุ่มคะ
4: ครับคุณหนุ่มคะ
3: ครับก็หลายท่านทราบกันนะครับว่าณช่วงนี้เนี่ยเรากำลังจะมีการสร้างภาพยนตร
2: ์ค่ะ
3: เพื่อเชิดชูวีรกรรมของทหารผ่านศึกในสงครามเวียดนามนะครับ
2: ค่ะ
3: ก็เขาก็มีการเตรียมแถลงข่าวแล้วก็เปิดตัวกันมาพอสมควรนะครับเป็นภาพยนตร์ของผู้กำกับคุณพุทธิพงษ์นาคทองซึ่งแต่หลายคนติดตามผลงานก็อย่างเรื่องโฟคิงภาค1โฟคิงภาค2วัยหนุ่ม2544เรื่องที่เข้าไปติดคุกอ่ะนะฮ
2: ะ
3: ที่เข้าไปถ่ายกันแล้วก็โอ้โหทำรายได้ถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับก็คุณพุทธิพงษ์เนี่ยก็มีแนวความคิดที่จะสร้างภาพยนตร์เชิดชูวีรกรรมของทหารไทยในสงครามเวียดนามก็เชิญผมไปเป็นที่ปรึกษานะครับก็เตรียมพร้อมแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ต่างๆเช่นไปเวียดนามนะคุณออมเราเดินทางไปเวียดนามเลยไปในนครโฮจิมินห์ซึ่งเดิมนครโฮจิมินห์เนี่ยมันก็คือกรุงไส้ง่อนเดิมก็คือเมืองหลวงของเวียดนามใต้นะฮะคืออันเนี้ยเราจะต้องเล่ากันนิดนึงว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ในช่องของผมว่าเราไปรุกรานเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทหารไทยที่ไปเนี่ยนะครับเราอยู่ในเวียดนามใต้นะเราไม่ได้ข้ามไปในเวียดนามเหนือเลยนะฮะมีคนมาคอมเมนต์ถึงขนาดว่าโอ้คนในเวียดนามเหนือนี่ไม่ชอบทหารไทยเลยนะอะไรเงี้ยคนในเวียดนามเหนือเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าทหารไทยไปรบเนื่องจากเราเป็นกองกำลังกลุ่มเล็กๆนะครับเราไปกองพลเดียวแล้วก็อยู่นู้นเลยถ้าใครเห็นกรุงไส้ง่อนหรือนครโฮจิมินห์เนี่ยมันอยู่ล่างสุดของประเทศเวียดนามเลยครึ่งห่างจากชายแดนเวียดนามเหนือห่างจากประเทศเวียดนามเหนือเนี่ยเป็นพันกิโลเลยนะครับแล้วเราก็ไปอยู่จังหวัดเล็กๆนะที่ไม่ได้อยู่ในไส้ง่อนด้วยนะครับคือกรุงไส้ง่อนเนี่ยหรือว่านครโฮจิมินห์ปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นเมืองไส้ง่อนตอนนั้นเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้แล้วออกไปอยู่รอบนอกของกรุงไส้ง่อนชื่อว่าจังหวัดเบียนวานะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในจังหวัดเบียนวาทั้งหมดด้วยไปอยู่ในอำเภอชื่ออำเภอลองทันนะฮะซึ่งปัจจุบันจังหวัดเบียนหวาไม่มีแล้วคุณอมจังหวัดเบียนหวาเขาหลังจากที่สงครามสงบเขามีการยุบควบรวมอะไรตอนนี้กลายเป็นจังหวัดดงนายนะครับบางคนก็เรียกดงนายนะครับเป็นจังหวัดดงนายแต่อำเภอรองขันน่ะยังอยู่ฐานทหารไทยที่เคยไปรบเนี่ยก็ยังอยู่นะครับก็ยังปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นบ้านเรือนคนไปหมดแล้วนะครับเราก็เข้าไปศึกษาภูมิประเทศไปดูเพราะว่าทางทีมงานสร้างภาพยนตร์เนี่ยก็ต้องการที่จะให้ภาพยนตร์ออกมามีความสมจริงมากที่สุดในเวียดนามเนี่ยนะครับหลายคนก็ทราบไปดีว่าฝน8แดด4ก็คือฝนมันตกตลอดทหารไทยที่ไปรบเนี่ยบันทึกมาตลอดเลยนะครับว่าบางทีเนี่ยเดินฝนตก3วัน4วันติดกันนะครับแต่มันไม่ใช่ตกแบบตกหนักมันตกปล่อยๆแล้วก็สลับมาปล่อยๆไปสัก 3-4 ชั่วโมงแล้วก็ตกหนักสักชั่วโมงนึง
2: ค่ะ
3: เนี่ยแล้วก็สักพักมันก็ซาแล้วก็ปล่อยๆต่อไปอีกอย่างเงี้ยนะครับลองนึกภาพฝนฟ้าไม่เปิดเพราะว่าเวียดนามเนี่ยมันติดกับทะเลด้านนู้นนะครับซึ่งเป็นทะเลจีนใต้นู่นแหละมันก็ทำให้มรสุมเนี่ยมันพัดเข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยภูมิกับหรือทีมภาพยนตร์ก็เลยพยายามมองว่าเรื่องราวต่างๆสถานที่ที่จะมาทำในเมืองไทยเนี่ยมันจะต้องใกล้เคียงนะครับตอนแรกก็ดูที่กาญจนบุรีแต่ว่าถ้าหนังจะถ่ายทำในช่วงเดือน มกรากุมภาเนี่ยกาญจนบุรีนี่ค่อนข้างแล้งเลยนะคุณอมกาญจนบุรีเนี่ยค่อนข้างแล้งเลยน
2: ะ
3: ในช่วงมกรากุมภาเนี่ยนะครับแดงเลยเขาอะนะครับก็เลยมองว่าถ้าเราจะทำให้ภูมิประเทศเนี่ยมันใกล้เคียงกับเวียดนามเอาเส้นลุงเส้นแหวงเลยนะ
2: และ
3: ที่จูดลองที่จูดมาคำนวณกันเลยนะนะครับมันก็ตกอยู่แถวชุมพร
2: ชุมพร
3: ระนอง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะซึ่งชุมพรระนองเนี่ยมันก็เป็นจังหวัดที่ฝน8แดด4เหมือนกันนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะฮะพวกผมก็เข้าไปดูโลเคชั่นเข้าไปนะครับไปที่ค่ายเขตอุดมศักดิ์เข้าไปที่จังหวัดระนองนะครับก็เข้าไปดูภูมิประเทศต่างๆโอ้ฝนมันตกตลอดนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ช่วงที่เปิดกล้องเนี่ยเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยฝนก็ยังตกตลอดตกแต่ว่าไม่ตกหนักเหมือนฤดูฝนนะครับก็ทําประเทศมันใกล้เคียงกันเราก็จะเห็นว่าโอ้ความยากลำบากของทหารไทยนะครับที่ไปรบในเวียดนามเนี่ยมันก็จะต้องเจอฝนนะเจอสภาพภูมิอากาศที่มันไม่เหมือนบ้านเรานะครับหลายคนนะคือทหารไทยเราเนี่ยเวลาที่จัดกำลังไปเวียดนามเนี่ยเราไปกำลังใหญ่ๆเนี่ยไป4ปีนะครับปีที่1เนี่ยปี2510เนี่ยนะครับเป็นกรมระดับกรมคือกรมทหารอาสาสมัครเรารู้จักกันในชื่อหน่วยจงอางศึกนะครับหนึ่งกรมมันก็มี3กองพันนั่นแหละนะครับเป็นกองพันทหารราบพอหลังจากปี2510จะจบภารกิจ1ปีเราประสบความสำเร็จอย่างมากหลายคนเราเคยคุยกันในรายการไปแล้วนะคุณออมเรื่องสมรภูมิฟุกโถหรือว่าสมรภูมิเฟือกถ่อนะครับซึ่งเราสามารถรักษาฐานไว้ได้เรามีกำลังแค่1กองร้อยนะครับแต่ถูกเวียดกงเข้าตีถึง4กองร้อยคือระดับกองพันเลยล่
2: ะ
3: เข้าตีแต่ว่าเราสามารถยันไว้ได้ทั้งคืนนะครับแล้วก็เราพวกทีมงานของผมเนี่ยก็เข้าไปดูสถานที่จริงแล้วก็ไปเจอที่ฝังศพที่ทหารไทยเราเนี่ยพอเช้ามาเวียดกงก็สูญเสียอย่างหนักก็ล่าถอยไปเราก็แหมมาฝังนะครับตรงบริเวณจุดนี้พอหลังจากนั้นประมาณ20ปีนะครับทหารไทยก็เอาพิกัดไปนะท่านพลเอกพิจิตรกุลวานิชท่านพลเอกมนัสคล้ายมณีที่เคยรบในยุคนั้นนะพอ20ปีผ่านไปก็เป็นเพื่อนกันละไทยกับเวียดนามเป็นทหารผ่านศึกเป็นมิตรประเทศกันก็ไปจับมือกันก็คุยกันก็เอาพิกัดที่ฝังศพเนี่ยเอาไปให้ทหารกองทัพเวียดนามเขาเวียดนามก็มีการขุดนะครับราวนิติเวศมาพิสูจน์เขาขุดได้136ร่างเลยนะและขณะที่เราเนี่ยเสียชีวิตไม่ถึง10นายนะครับเพราะว่าเราอยู่ในฐานไงและเขาเข้าตีนะครับฉะนั้นครั้งแรกเนี่ยเราไปเนี่ยในนามของหน่วยจงอางศึกพอหน่วยจงอางศึกประสบความสำเร็จจากสมรภูมิฟุกโถมากเนี่ยก็เลยมีการร้องขอให้เราเวียดนามใต้เขาก็ร้องขอให้เราเนี่ยส่งกำลังไปเพิ่มนะหนึ่งกรมไม่พอเพราะว่าการรบก็รุนแรงมากขึ้นทั้งสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้สนับสนุนเวียดนามใต้เนี่ยก็ร้องขอเรานะครับเราก็เลยเพิ่มจากหนึ่งกรมเป็นสามกรมสามกรมเนี่ยสับทหารแล้วเรียกว่าหนึ่งกองพลใช่ไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนจากกรมทหารอาสาสมัครหรือว่าหน่วยจงอางศึกมาเป็นกองพลทหารอาสาสมัครนะกรมเดิมเนี่ยจากหน่วยจงอางศึกเดิมเนี่ยก็เข้ามาเป็นกรมทหารราบที่สองซะนะเข้ามาเป็นกรมหนึ่งของกองพลทหารอาสาสมัครนะฮะแล้วกรมอื่นอีกสองกรมนะครับก็คือกรมฐานราบที่หนึ่งนะก็เป็นกรมที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็ยังมีอีกกรมหนึ่งคือกรมสนับสนุนนะรถลาม้าช้างอะไรต่างๆก็จะอยู่ในกรมนี้แล้วก็มีปืนใหญ่เราเรียกว่าปืนใหญ่กองพลฐานอาสาสมัครซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือกรมฐานปืนใหญ่หนึ่งกรมนี่แหละเพราะว่ากองพลฐานอาสาสมัครเนี่ยเป็นการจัดกำลังเฉพาะกิจน
2: ะ
3: เป็นการจัดกำลังออกไปรบนอกประเทศออกไปรบอยู่เวียดนามฉะนั้นหน่วยเนี่ยเขาออกแบบมาให้ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองนะเช่นอาจจะขาดการติดต่อพายุถล่มการส่งน้ำมงน้ำมันอาหารการกินไม่สามารถที่จะส่งไปช่วยที่เวียดนามได้มันก็ไม่ใช่ใกล้ๆน
2: ะ
3: หน่วยเนี้ยจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับต้องมีน้ำมันมีเฮลิคอปเตอร์มีเครื่องบินมีอาวุธยุทโธปกรณ์คือดำรงอยู่ได้นะเราเรียกกันว่าเป็นเหมือนกับ expeditionary force เนี่ยนะมันคล้ายๆกันในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยพวกเยอรมันเนี่ยนะตอนที่ฮิตเลอร์บุกไปที่แอฟริกาลองไปแอฟริกามันไกลขนาดไหนนะครับเขาสร้างหน่วยที่ชื่อว่ากองกำลังแอฟริกาขึ้นนะเรียกกันว่าแอฟริกาคอร์นะที่ จอมพลลอมเมลอ่ะนะเป็นผู้มังกรชาดังๆนั่นนะครับไอแอฟริกาคอเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับกองพลเสือดำเหล่านี้แหละ
2: ค
3: ือเป็นหน่วยที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับอาหารการกินอะไรต่างๆครบโรงพยาบาลคือคุณไม่ต้องติดต่อบ้านคุณเลยนะครับไม่ต้องกลับมาเมืองไทยไม่ต้องกลับไปเยอรมันเลยนะครับก็สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองในระยะเวลาสั้นๆระยะเวลานึงนะครับเสือดำก็เหมือนกันเสือดำก็ไปแบบนี้นะครับแล้วก็ไปอยู่ในเวียดนาม3ผลัดนะเสือดำเมื่อกี้กรมฐานอาสาสมัครหรือว่าจงอาสึกเนี่ยไป1ปีนะพอยกระดับเป็นกองพลนะก็คือกองพลฐานอาสาสมัครเขามีฉายาเปลี่ยนจากหน่วยจงอางศึกมาเป็นกองพลเสือดำนะเพราะว่าตอนที่ตั้งขออนุมัติรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าขอใช้นามหน่วยว่ากองพลเสือดำเนี่ยเขาทำบันทึกเอาไว้นะครับในผลัดที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเสือดำเนี่ยมันเป็นเสือที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยมีความคล่องแคล่วมีความว่องไวดุร้ายแล้วเป็นที่น่าเกรงขามของผู้ที่พบเห็นจึงเหมาะที่จะนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของกองพลทหารอาสาสมัครจึงขออนุมัติจัดตั้งสมญานามของหน่วยว่ากองพลเสือดำนะตั้งแต่นั้นมาเราก็เรียกว่าเสือดำนะครับซึ่งพอไปผลัดที่1ก็1ปีเหมือนกันนะไป2511ต่อ2512นะต่อเนื่องจากจงอางศึกใช่มั้ยฮะแล้วก็ต่อผลัดที่2ผลัดที่3นะครับมันก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของกำลังพลที่ไปเนี่ยมันก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆคือบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปจับเรื่องของวีรกรรมความกล้าหาญอะไรซึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไปรบเนี่ยยังไงก็ต้องรบต้องปะทะที่หมู่บ้านบินสันนะปะทะที่เฟือกกลางโอ้ตายกันเยอะแยะมากมายนะครับหมายถึงข้าศึกน
2: ะ
3: ฝ่ายเราเนี่ยนะครับ4ปีที่ไปเนี่ยเอาคร่าวๆนะก็คือเป็นจงอางศึกเนี่ยประมาณ 2,000 นายนะเป็นกรมฐานอาสาสมัคร 2,000 นายพอเป็นเสือดำกองพลเสือดำผลัดที่1เนี่ยประมาณ 11,000 นาย
2: ค่ะ
3: นะผลัดที่2ก็ 11,000 นายผลัดที่3ก็ 11,000 นายก็ตีว่า 30,000 เกือบ 50,000 นะครับ34,000 เกือบ 5,000 นะครับเราเสียชีวิตตอนนี้รายชื่อเนี่ยอยู่ที่อนุสาวรีย์นักรบเวียดนามทหารผ่านศึกเวียดนามที่ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรี500กว่านายนะครับดังนั้นหลายคนเข้ามาถามผมว่าตาย 30,000 เนี่ยตายเกือบหมดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็ไปฟังข่าวลือมาโอ้โหทหารไทยตายเยอะมากนะครับไปเวียดนามเนี่ยเราเสียชีวิตไม่มากนะครับ4ปีเนี่ยเสียชีวิต500กว่านายนะครับแล้วก็ไม่ใช่จากการรบทั้งหมดมีทั้งรถคว่ำมีทั้งเจ็บป่วยนะครับมีทั้งเหยียบกับระเบิดม
2: ี
3: ทั้งเครื่องบินตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราเป็นการรบในลักษณะที่อเมริกาซัพพอร์ตเต็มที่นะครับผมคุยกับท่านพลตรีประจักษ์วิสุทธิ์กุลคุยกับทหารหลายคนคืออเมริกาเนี่ยนะครับเราทราบกันอยู่แล้วว่ารบกันแบบเศรษฐีนะผมเคยไปภารกิจสหประชาชาตินะของ UN เนี่ยนะครับก็เคยร่วมกับ

0: เราไปค้นคว้ามาเนี่ยพี่กงพูดเลยนะครับว่าเมื่อปะทะกับทหารฝ่ายไทยทหารอเมริกันเนี่ยรุกเข้าไปให้ใกล้ราวกับจะจับสายเข็มขัดของมันใกล้ขนาดนั้นนะลองนึกภาพนะ
1: ค
0: ือใกล้เหมือนจะจับเข็มขัดมันเลยเพราะทำไมต้องใกล้ถึงขนาดนั้นเพราะปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศของข้าศึกก็คือของฝ่ายไทยเนี่ยมีขีดความสามารถสูงมากแม่นยำนะครับคือยิงเนี่ยเป๊ะเลยฉะนั้นถ้าเราก้าวเข้าไปใกล้เนี่ยเท่าคือถ้าเวียดกงเข้ามาใกล้เราเนี่ยจนจับสายเข็มขัดได้เนี่ยหรือว่าใกล้แบบชนิดที่ว่าจ่อกันข้างหน้าห่างกัน10เมตร15เมตรเนี่ยปืนใหญ่กับการโจมตีทางอากาศมันทำงานไม่ได้ครับคุณอมเพราะว่ามันจะยิงโดนพวกเดียวกันใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ฉะนั้นข้าศึกเนี่ยถึงต้องใช้ยุทธวิธีนี้อันนี้แสดงว่าการสนับสนุนเนี่ยมันดีมากนะครับเจ็บป่วยพลตรีประจักษ์วิสุทธิ์คุณพูดกับผมเลยว่าถ้าถูกยิงนะหายใจเข้าไว้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วพอขึ้นฮอไปนะยังไงก็ไม่ตายคืออเมริกามันช่วยสุดชีวิตเลยนะครับฉะนั้นใครที่ไปบอกว่าทหารไทยไปเวียดนามแล้วโอ้โหตายเป็นกองพันเป็นโอ้โหยกกองพลอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือฟังเขามาฟังเขาเล่ามานะครับแล้วก็รายชื่อจริงๆเนี่ยนะครับหลายคนบอกเฮ้ยมันจะจริงเหรอ500กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับญาติพี่น้องเขาไม่ปล่อยไว้หรอกนะครับถ้าเกิดว่าเขาไปมาถึงปั๊บเอ้ามันไม่มีชื่อคุณตาผมล่
1: ะ
0: ใช่ไหมทำไมคุณตาผมเสียชีวิตแล้วไปหายไปสาบสูญแล้วก็ไม่มีสาบสูญนะครับในเวียดนามเนี่ยนะครับเพราะว่าเราไปเนี่ยการไปเนี่ยไปแบบเป็นระบบคือมีการขึ้นทะเบียนนะเป็นพลทหารเป็นพลเราเรียกว่าพลอาสาสมัครนะครับพลอาสาสมัครก็คือรับทหารเนี่ยที่เคยเป็นทหารมาก่อนนะรับปลดประจำการเนี่ยก็คือทหารเกณฑ์เนี่ยนะครับเป็นทหาร2ปีเสร็จปั๊บเขาก็เปิดรับสมัครเลยเข้ามาฝึกอีก6เดือนนะครับส่วนทหารหลักเนี่ยที่เป็นเจ้าหน้าที่หลักๆเนี่ยระดับผู้บังคับกองพันผู้การกรมอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเอาเป็นนักเรียนหลักหรือเป็นทหารของกองทัพไทยนะครับระดับผู้บังคับหมวดผู้บังคับกองร้อยไปจนถึงผู้บังคับหมู่โดยเฉพาะยิ่งตำแหน่งพลวิทยุกับพลพยาบาลเนี่ยนะครับมารับสมัครไม่ได้เพราะว่าพวกนี้จะต้องใช้ความสามารถพิเศษอย่างพลพยาบาลหรือพลเสนารักษ์เนี่ยนะครับจะไปฝึก6เดือนแล้วอยู่ๆให้เป็นไม่ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเห็นเลือดเห็นอะไรต่างๆก็ตกใจแล้วจะต้องเป็นคนที่มีความคุ้นเคยหรือว่าเคยปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเฉพาะเหล่านี้เราก็ใช้กำลังพลหลักของกองทัพไทยส่วนกำลังที่เป็นพลทหารเนี่ยเราก็เอามาจากพลอาสาสมัครนะครับซึ่งคนเหล่านี้ก็จะต้องขึ้นทะเบียนต้องจดไงเพราะมันเป็นการรบในระบบนะครับก็คือมีชื่อมียศมีอะไรต่างๆพอสูญหายไปเนี่ยมันสามารถเช็คยอดได้นะครับหลายคนสับสนกับสงครามในลาวพอสงครามในลาวเนี่ยมันเกิดพร้อมกันเป็นคู่ขนานสงครามในลาวเนี่ยมันเป็นสงครามลับมันไม่มีการลงทะเบียนบางคนเนี่ยเป็นเหมือนกับหนีคดีคุณอมจะไปรบลาวนะเขาเปิดรับเพราะมันเป็นสงครามลับเนาะก็ไปเปิดสมัครแต่ไม่สามารถเอาชื่อตัวเองไปสมัครได้ไงเพราะว่าตัวเองมีชื่อติดคดีอยู่ไงใช่ไหมไปฆ่าคนบ้างไปขโมยไปลักทรัพย์อะไรต่างๆชื่อมันขึ้นทะเบียนอยู่ก็ไปเอาบัตรประชาชนเพื่อนเอามาแล้วเอาไปสมัครแทนไงอย่างเงี้ยในลาวเนี่ยมันเป็นเรื่องลับมันเป็นเรื่องอะไรที่มันนอกระบบมันไม่มีระบบแบบนะครับพอสมัครเสร็จปุ๊บก็ข้ามฝั่งไปรบมันก็มีหลายชื่อเป็นชื่อเพื่อนถูกไหมพ่อบาดเจ็บโดนเพื่อนมาพอไปถึงฝั่งนู้นดันเสียชีวิตใช่ไหมถูกโจมตีเสียชีวิตในสนามรบนี่ก็ติดต่อกลับไปที่ญาติกลับไปเอาไอ้ตัวจริงชื่อยังอยู่เนี่ยเพราะว่าตัวไม่ได้ไปไงเพื่อนบัตรประชาชนไปสมัครไงแต่คนที่ตายเป็นอีกคนนึงอย่างเงี้ยนี่คือในลาว
1: ครับ
0: แล้วก็การสนับสนุนในลาวเนี่ยก็ไม่ได้พร้อมเหมือนกับที่อเมริกันเพราะสงครามในลาวเป็นสงครามลับทุกอย่างมันรับไปหมดทุกอย่างอยู่ใต้ CIA ไปหมดนะครับกำลังพลที่ไปเนี่ยพอๆกันแหละ 30,000 กว่านายนะครับแล้วก็ไปลบตั้งแต่ปี11 12 13 14จนถึง16แล้วก็จบพร้อมๆกันนะครับก็คือเขาสงบศึกเหมือนกันในเวียดนามก็ปี16เราก็ถอนกำลังนะครับเพราะว่าอเมริกาช่วงนั้นมีปัญหาคนประท้วงกันคนอเมริกาบอกว่าทำไมลูกหลานฉันต้องไปตายอยู่ในเวียดนามนะครับก็ประท้วงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็เลยประกาศยุติการช่วยเหลือเวียดนามใต้ถอนกำลังกลับนะครับปี16กลับกันหมดเลยพออเมริกาถอนไทยก็ต้องถอนนะออสเตรเลียนิวซีแลนด์

0: อนเกาหลีใต้ถอนฟิลิปปินส์ถอนหมดเลย
1: ค่ะ
0: ปี16ถอนปี17 18 18เวียดนามใต้ก็แตกล่มสลายอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นเรื่องคร่าวๆสั้นๆของสงครามในเวียดนามครับก็คอยติดตามชมภาพยนตร์เรื่องใหม่นะครับชื่อกองพันทหารผีนะเป็นเรื่องวีรกรรมของทหารไทยในสงครามเวียดนามของคุณพุทธิพงษ์นะต่อครับ
1: ค่ะก็ก่อนที่เราจะเชื่ออะไรใช่ไหมคะคุณหนุ่มก่อนที่ข้อมูลต่างๆที่เราจะจดจำเนี่ยเราก็ต้องสืบหาข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนนะคะเพราะว่าในโลกโซเชียลยุคนี้เราก็มีข้อมูลให้ศึกษาเยอะเลยนะคะบางคนบางท่านก็อาจจะเข้าใจผิดๆใช่ไหมคะคุณหนุ่มที่จะเข้าใจว
0: ่
1: าเราไปรุกรานบ้างนะคะแต่จริงๆแล้วเราไม่เคยรุกรานใครนะคะคุณหนุ่ม
0: ครับเพราะว่าเราไปอยู่ในเวียดนามใต้นะครับเราไม่ได้ข้ามไปฝั่งเวียดนามเหนือเลยแล้วเราอยู่ใต้สุดเลยของประเทศเวียดนามณปัจจุบันฉะนั้นเราไม่ได้ไปรุกรานเราไปช่วยเหลือเวียดนามใต้ซึ่งณเวลานั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลของรัฐบาลเวียดนามใต้ครับผมครับ
1: ก็ทหารไทยในสงครามเวียดนามนะคะแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญความมีวินัยแล้วก็ความเสียสละค่ะผ่านยุทธวิธีการรบแล้วก็ภารกิจในสมรภูมิอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะและนี่ก็คือวีรกรรมของทหารไทยในสงครามเวียดนามค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณครูหนุ่มนะคะพลตรีสันนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การทหารของอนุสรณ์สถานแห่งชาติเป็นอย่างมากค่ะที่ได้มาเล่าเรื่องราวให้กับเราฟังในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะครูหนุ่มคะ
0: ครับผมครับขอบคุณครับคุณน้อมครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเพื่อสังคมไทยค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันเสาวลักษณ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันราตรี

่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 21:00 น.เป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

สวัสดีครับผู้ฟังครับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของผังรายการที่น่าสนใจในวันนี้กันนะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นในช่วงเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นผู้ฟังติดตามรับฟังรายการธรรมะประจำวันนะครับ6:00 นถึงเวลา 7:00 นติดตามรับฟังรายการรับอรุณครับและในช่วงเวลา 7:00 นถึง 7:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงเวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นติดตามรับฟังรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับช่วงเวลา 8:00 นนะครับถึง 8:05 นเรามาที่เวลาครบธงชาติกันครับและช่วงเวลา 8:05 นถึง 8:30 นเป็นรายการเปิดขึ้นคุยข่าวครับช่วง 8:30 นถึง 9:30 นนะครับเป็นเรื่องเล่าจากบ่าวฝั่งโขงครับและในช่วงเวลา9:30 นถึงเวลา10:00 นครับก็จะเป็นรายการเรื่องเล่าจาก921ครับส่วนช่วงเวลา10:00 นถึง10:05 นก็ติดตามรับฟังเรื่องของข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการของฝากจากซิงจ่อยจนกระทั่งถึงเวลา11:00 นถึง11:05 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับจะต่อด้วยรายการนะครับคุยกันก่อนเที่ยงจนกระทั่งถึงเวลา12:00 นครับช่วงเวลา12:00 นนะครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยนะครับและในช่วงเวลา12:30 นถึงเวลา13:00 นเราไปติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากการถ่ายทอดเสียงนะครับของทางด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับข้อมูลข่าวสารประจำวันกันนะครับและในช่วงเวลา13:00 นถึง14:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเสร็จแล้วต่อด้วยรายการชมรมลูกทุ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา14:00 นถึงเวลา15:00 นครับแล้วฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบครับติดตามรับฟังรายการว่าวโนหัวม้วนนะครับและในช่วงเวลา15:00 นถึง16:00 นครับเราจะไปติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงและต่อด้วยรายการเพลงดีที่น่าฟังนะครับในช่วงเวลา16:00 นถึง17:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วยรายการคลินิกครอบครัวนะครับช่วงเวลา17:00 นถึง18:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับแล้วต่อด้วยรายการชายคาทกสครับและในช่วงเวลา18:00 นถึง18:05 นนะครับที่เวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นครับก็จะเป็นรายการใจถึงใจนะครับในช่วงเวลา18:30 นถึงเวลา19:00 นครับติดตามรับฟังรายการคิดดีมีสาระนะครับส่วนช่วงเวลา19:00 นถึง19:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ19:30 นถึงเวลา20:00 นครับติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงครับและช่วงเวลา20:30 นถึงเวลา21:00 นนะครับปิดท้ายกันกับรายการรอบรู้รอบโลกครับเป็นรายการสุดท้ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยและทั้งหมดนี้คือรายการต่างๆที่น่าสนใจจะนำเสนอคุณผู้ฟังนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึงเวลาปิดสถานีในช่วงเวลา21:00 นกันครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนทวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติด

ยามลูกทุกข์แม่พลอยทุกข์เหมือนกับลูกจิตแม่ผูกอยู่กับลูกไม่เหือดหายชีวิตนี้ลูกนั้นพลันมาลายจนวันตายจะไม่ขอลืมพระคุณบุญอันใดลูกสร้างมาแต่ปางก่อนจงยกย้อนถึงคุณแม่ผู้เกื้อหนุนเฝ้ากล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกมาด้วยการุณโอ้พระคุณแสนล้ำเลิศประเสริฐเอ่ย

ขอบูชาคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในดวงจิตวิญญาณของผู้เป็นแม่ทุกคนทุกท่านในโลกขอวิญญาณคือความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่มีความรักเมตตาปรารถนาให้ความสุขแก่สรรพสัตว์ในโลกขอพระคุณแม่จงเป็นที่พึ่งแก่ผู้มีทุกข์ในโลกความรักที่ควรเคารพบูชาคือความรักความเมตตาที่ไม่เห็นแก่ตัวความรักความเมตตาที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนความรักความเมตตาที่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์กายวาจาใจที่ลูกล่วงเกินต่อพระคุณแม่ในอดีตร้อยชาติพันชาติจนถึงปัจจุบันจำได้และไม่ได้เจตนาและไม่เจตนาขอพระคุณแม่ในโลกจงอโหสิกรรมแก่ลูกบุญใดที่ลูกได้ทำได้สร้างได้บำเพ็ญในอดีตถึงปัจจุบันขอบูชาพระคุณแม่ขอให้พระคุณแม่จงมีความสุขพ้นจากทุกข์มีคุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในจิตวิญญาณสู่มรรคผลนิพพานพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้

ขอกราบไหว้บูชาพระคุณแม่คุณเลิศแท้หาสิ่งใดไหนจักเหมือนยามลูกผิดคุณแม่นั้นคอยเฝ้าเตือนยามแช่เชือดคุณแม่เราเฝ้าปลอบใจยามลูกทุกข์แม่พลอยทุกข์เหมือนกับลูกจิตแม่ผูกอยู่กับลูกไม่เหือดหายแม้ชีวิตของลูกนั้นพลันมาลายจนวันตายจะไม่ขอลืมพระคุณบุญอันใดลูกสร้างมาแต่ปางก่อนจงสะท้อนถึงพ่อแม่ผู้เกื้อหนุนเฝ้ากล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกมาด้วยการุณโอ้พระคุณแสนล้ำเลิศประเสริฐเอ่ยเนื่องด้วยทุกชีวิตเกิดมาในโลกต้องอาศัยแม่ผู้ให้กำเนิดทั้งสิ้นบุคคลบางคนทำบุญมามากบุคคลบางคนทำบุญมาน้อยเมื่อเกิดมาในโลกจึงมีไม่เหมือนกันได้ไม่เหมือนกันเป็นไม่เหมือนกันบางท่านหรือบางชีวิตเกิดมามีพ่อแม่ทั้งสองคอยอบอุ้มคุ้มครองดูแลรักษาให้ความอบอุ่นทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงตั้งแต่เด็กเล็กจนเติบโตมามิให้ลูกต้องอนาถรเดือดร้อนใจพร้อมทรัพย์สมบัติชื่อเสียงอำนวยความสะดวกให้ไม่ว่าลูกจะเอื้อนเอ่ยอยากได้สิ่งใดพ่อแม่ก็ตามใจทุกอย่างบางท่านมีลูกคิดในทางดีกตัญญูกตเวทีไม่เหินห่างแต่บางท่านพ่อแม่ตามใจมากลูกกลับไม่รู้คุณนำความทุกข์ระทมมาให้แก่ผู้มีพระคุณก็มีไม่น้อยบางชีวิตบางท่านเกิดมามีพ่อแต่ไม่เห็นมีแม่บางท่านมีแม่ก็ไม่มีพ่อไม่เห็นหน้าพ่อตั้งแต่เกิดมาบางท่านไม่เห็นพ่อแม่พอรู้ภาษาก็รู้ว่าตนเองอยู่กับตาอยู่กับยายบางคนไม่เห็นพ่อแม่ไม่เห็นตาไม่เห็นยายแต่ได้นางพยาบาลผู้เป็นแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างและอื่นๆอีกมากมายเพราะว่ากรรมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตถึงอย่างไรก็ตามเราจะมีพ่อแม่ให้ความอบอุ่นหรือไม่มีก็ตามเราล้วนแล้วแต่เกิดมาจากพ่อแม่ทั้งสองผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาศึกษาธรรมมาดีแล้วจะไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจถ้าหากตนเกิดมาหาพ่อแม่ดูแลไม่ได้จะไม่ระลึกนึกถึงสิ่งนั้นจะรู้แจ้งเข้าใจว่าทุกชีวิตเป็นไปตามกรรมที่สั่งสมมาแล้วในอดีตหรือถ้ารู้ว่าตนเองเกิดมาอาภัพไร้ญาติขาดมิตรไร้ผู้ดูแลรักษาให้ความอบอุ่นเราก็จะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมสั่งสมคุณงามความดีในชาตินี้ปัจจุบันนี้ให้มากอนาคตก็จะดีตามปัจจุบันเหตุอนาคตผลอาศัยเหตุปัจจุบันส่งผลไปสู่อนาคตย่อมได้สำเร็จเมื่อมีบุญฉะนั้นบางท่านบางคนจึงไม่ควรน้อยใจและบางท่านบางคนเกิดมามีพ่อแม่ดูแลรักษาให้ความอบอุ่นทุกอย่างแต่ประมาทมัวเมาก็มากเลินเล่อ
ไม่รู้คุณพ่อแม่ผู้มีคุณไม่รู้ว่าตนเองมีบุญมากจึงเกิดมาในฐานะที่ดีที่ประเสริฐที่สุขที่สบายเมื่อประมาทมัวเมาก็ทำบาปทำกรรมให้พ่อแม่ต้องน้ำตาตกทำให้พ่อแม่ต้องลำบากใจอนาคตต่อไปก็เสื่อมลงย่อมไปเกิดในสถานที่ไม่ดีอีกฉะนั้นบางครั้งความทุกข์เป็นเหตุให้เราสั่งสมความดีให้พ้นทุกข์บางครั้งความสุขเป็นเหตุให้เราประมาทโมเมาทำนำตนเองไปสู่ความทุกข์ก็มีแต่ผู้ไม่ประมาทแม้นยามเจอสิ่งที่ดีมีความสุขก็สามารถทำความดีเพิ่มขึ้นต่อไปได้ฉะนั้นเนื่องในฐานะที่เราทั้งหลายเกิดมาต้องอาศัยพ่อแม่ทั้งสองท่านจะดูแลเราดีหรือดูแลเราไม่ดีก็ตามเถิดเชื่อว่าเราเกิดมาจากท่านก็ขอให้เราโน้มดวงจิตคิดดีพูดดีทำดีเพ่งแผ่บุญกุศลไปให้ท่านท่านจะดีเลิศท่านก็เป็นผู้ให้กำเนิดเรามาท่านจะเสียหายท่านจะไม่ดีไร้คุณธรรมอย่างไรท่านก็ให้กำเนิดเรามาได้ก็ชื่อว่าเราอาศัยท่านแล้วติดหนี้บุญคุณของท่านแล้วฉะนั้นท่านผู้เกิดมาไม่มีความอบอุ่นกับพ่อกับแม่ไม่มีพ่อแม่ดูแลรักษาขอยกเอาไว้ก่อนจะกล่าวถึงพ่อแม่วิญญาณของพ่อของแม่คือพูดถึงจิตของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกจริงๆซึ่งมีความรักความห่วงหาอาลัยรักลูกดังแก้วตาดวงใจซึ่งส่วนใหญ่ความรู้สึกของพ่อแม่จะรักลูกมากจนถึงขนาดว่าลูกจะทำชั่วช้าแล้วซามปานใดพ่อแม่ให้อภัยได้หมดจะกล่าวถึงความรักจริงใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าหาสิ่งใดจะเปรียบเทียบให้หนักเท่าบุญคุณของพ่อแม่นั้นยากเหลือเกินเขาพระสุเมรุราชแผ่นดินแผ่นฟ้ามาสมุทรเอาพระปัญญาเป็นตาช่างมาเปรียบเทียบช่างคุณของแม่ยังหนักอึ้งสิ่งทั้งปวงยังเบาแต่พอเอาพระธรรมคำสั่งสอนอันประเสริฐวิเศษไปเทียบไปช่างกับบุญคุณของแม่จึงเสมอกันแสดงว่าบุคคลจะตอบแทนบุญคุณพองของพ่อแม่ได้คือต้องอาศัยพระธรรมเท่านั้นฉะนั้นการภาวนาระลึกถึงพระคุณของแม่ของพ่อจึงหาที่สิ้นสุดมิได้นักปราชญ์บัณฑิตผู้รู้มีปัญญาจึงได้สาธยาจึงได้สรรเสริญจึงได้ภาวนาบุญคุณของผู้มีพระคุณทั้งสองนี้มากมายในโลกเนื่องด้วยลูกทุกคนเกิดมาอาศัยพ่อแม่และได้ความรักความห่วงใยจากพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่กว่าใครอื่นทั้งหมดเพราะท่านเป็นบุรพาจารย์เป็นอาจารย์สั่งสอนคนแรกของลูกเป็นอาจารย์ของลูกคนแรกไม่มีอาจารย์องค์อื่นใดคนอื่นใดจะมาสอนก่อนและเป็นบุรพาเทพเป็นเทพยดาเป็นเทวดาองค์แรกที่ดูแลรักษาลูกก่อนเทวดาองค์อื่นๆและเป็นพระพรหมเป็นผู้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อลูกและท่านเป็นพระอรหันต์ของลูกคือมีใจสูงใจประเสริฐสูงส่งต่อลูกของท่านฉะนั้นอันรักใดไหนอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม่รักสมัครหมายรักของแม่คงมั่นตราบวันตายหญิงหรือชายรักเจ้าเท่าดวงมารตั้งแต่อยู่ในท้องแม่กรองกลัดเลือดแม่นั้นเลี้ยงหล่อก่อสังขารกว่าจะเป็นตัวตนต้องทนทานครั้นถึงกาลคลอดเจ้าราวระบบแม่เจ็บปวดเวียนว่ายชีวาสิ้นหรือทวินคิดใดให้คืนขม
หวังเพียงลูกปลอดภัยได้ชื่นชมก็สุขสมใจแม่อย่างแท้จริงตั้งแต่น้อยจนใหญ่ใครกันเล่าที่ป้อนข้าวป้อนน้ำทำทุกสิ่งจะหนักเบาเจ้าทายไม่ประวิงไม่ทอดทิ้งกอดกบยามตกใจขวัญเอ๋ยขวัญมาอยู่มาสู่เจ้าแม่คอยเฝ้าชูช่วยยามป่วยไข้ยามลูกนอนสายเปลแม่เหไกวแมนรินไรจะขบกัดแม่พัดหนีแม่ยอมอดให้ลูกอิ่มก็ยิ้มชื่นทุกวันคืนหวังให้ลูกสุขสีพระคุณแม่ยิ่งกว่าฟ้าปัตตภีชีวิตนี้เกิดมาควรแทนคุณโอ้พระคุณเหนือกล้าวของลูกเอ๋ยลูกไม่เคยลืมบุญคุณของแม่นี้สุดซาบซึ้งถึงค่าความปราณีที่แม่มีต่อลูกจิตผูกพันลูกจะแทนคุณได้อย่างไรหนอเพื่อให้พอเพียงบุญคุณของแม่นั้นลูกบวชเรียนเพียรภาคมากอนันต์แต่ดูมันเล็กน้อยด้อยเกินไปจะเปรียบด้วยดินฟ้ามหาสมุทรก็ไกลสุดฟ้าดินมีขินขั้นจะเอาดินสิ้นพิภพบรรจบกันมาเสกสรรให้เป็นเช่นตากกาแล้วนำน้ำมหาสมุทรแสนสุดลึกทำเป็นหมึกจดสมุดจนสุดหาจารึกขานพระคุณของมารดาบนแผ่นฟ้าแทนกระดาษเขียนวาดไปจนหมดสิ้นดินฟ้ามหาสมุทรจะสิ้นสุดคุณมารดาก็หาไม่พระคุณแม่เลิศยิ่งกว่าสิ่งใดที่แม่ให้ลูกรักประจักษ์เอ่ยฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราหมดอะไรเราก็หาของใหม่มาแก้ให้หาของใหม่มาแทนได้หมดอะไรหายอะไรพยายามหาของใหม่มาทดแทนได้แต่พอหมดพ่อหมดแม่จะหาใครมาแทนได้ถึงแม้บางท่านจะหาบุคคลมาแทนได้แต่ก็ไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่ทั้งสองที่มีดวงจิตสูงเลิศประเสริฐจริงถึงแม้บางท่านจะมีผู้มีพระคุณซึ่งแม้ไม่ใช่พ่อแม่บังเกิดเกล้าแต่ให้ความรักความห่วงความรักความห่วงใยให้ความอบอุ่นเหมือนพ่อเหมือนแม่พระผู้มีพระภาคเจ้าหรือนักปราชญ์บัณฑิตทรงกล่าวว่าผู้นั้นแหละคือผู้มีพระคุณในอดีตที่จุนเจือกันมาจึงมีจิตที่ห่วงหาอาลัยอบอุ้มคุ้มครองเลี้ยงดูรักษากันอย่างดีนี้พูดถึงความรักจริงใจของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกหาสิ่งใดจะเปรียบเทียบได้ยากดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ย

แม่พระแม่ประเสริฐแต่เกิดมาร่วมชายคาเรือนตนแม่คนเดียวยามลูกเกิดกายแม่เจ็บเหมือนเน็บสอนลูกมวยมอนแม่เจ็บใจเหมือนใครยามตอนลูกอยู่แม่ช่วยชูให้เด่นงามเห็นลูกสามแม่ห่วงนักคอยตักเตือนยามลูกทุกข์แม่ปล่อยทุกข์ไปกับเจ้าลูกหายเศร้าแม่สุขใจใครจะเหมือนแม่กับลูกผูกพันจิตมิตรในเรือนเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแม่มิตรแท้เอ่ยแม่เป็นครูผู้สอนแต่ตอนต้นแม่ทุกคนอุดมพรหมวิหารแม่เมตตากรุณามุทิตากาแม่มีญาณอุเบกขาเป็นอารมณ์แม่เหมือนพระอรหันต์อันสูงสุดแม่หวังบุตรธิดาอย่าคืนขมแม่กับลูกผูกมิตรจิตชื่นชมแม่จึงทรงพาสิทธิ์มิตรในเรือนเนื่องด้วยพระคุณของท่านยิ่งใหญ่หาได้เปรียบสุดจะเทียบเทียมได้ในโลกล่าเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าบรมศาสดาพระองค์จึงทรงตรัสว่าใครบูชาใครอุปถัมภ์ท่านจัดเป็นมงคลอันอุดมอันใครๆผู้เป็นลูกจะล่วงเกินนั้นไม่ได้บุคคลใดอุปถากเลี้ยงดูบูชาพระคุณทั้งสองย่อมมีสิริมีมงคลอบอุ้มคุ้มครองตั้งแต่เส้นผมถึงปลายเล็บผู้ใดทำให้ท่านต้องเจ็บช้ำน้ำใจย่อมมีบาปกรรมตั้งแต่เส้นผมจนถึงปลายเท้ากรรมนั้นที่หนักจะเบาที่เบาจะสิ้นไปต่อเมื่อเราทั้งหลายมากระทำคุณงามความดีละบาปละเวรละสิ่งที่ร้ายสิ่งที่ไม่ดีทำความดีดูแลพ่อแม่ทนุถนอมน้ำใจพ่อน้ำใจแม่เหมือนพ่อแม่ทนุถนอมน้ำใจเราช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเราบุคคลใดได้อุปถากท่านทั้งสองชื่อว่าได้อุปเหมือนอุปถากพระอรหันต์บูชาท่านทั้งสองเหมือนบูชาพระอรหันต์จะมีสิริมีมงคลชัยในชาตินี้ย่อมรุ่งเรืองแม้นละจากชาตินี้แล้วไปสู่โลกหน้าย่อมบันเทิงในสวรรค์บุคคลผู้รู้คุณผู้มีคุณจึงเป็นผู้ไม่เสื่อมไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาอันกรรมดีเกิดจากกายที่ทำดีเกิดจากวาจาที่พูดดีเกิดจากจิตที่คิดดีฉะนั้นบาปก็เกิดจากจิตจากวาจาจากกายเช่นกันความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเกิดขึ้นก็เพราะความดีผู้ใดมารำลึกถึงผู้มีพระคุณแล้วเป็นผู้กระทำบำเพ็ญในสิ่งที่ควรทำช่วยเหลือการงานของท่านทำหน้าที่แทนท่านพูดจากับท่านไพเราะคิดเคารพบูชาเทิดทูนทั้งตอนหน้าและรับหลังมีกายอ่อนโยนไม่กระด้างไม่หยาบคายบุคคลนั้นจะไปทิศทางใดเทพทั้งปวงย่อมรักษามนุษย์ทั้งปวงย่อมเมตตามารพานภัยศัตรูย่อมครอบงำไม่ได้ฉะนั้นบุญคุณต้องทดแทนความแค้นต้องเสียสละธรรมะจะเป็นเครื่องชำระใจทุกข์หนักก็จะเบาบางจางคลายขอให้เราทั้งหลายผู้มีบุญเกิดมาเป็นคนในโลกนี้ในชาตินี้

จงทำให้ดีที่สุดพูดให้ดีที่สุดคิดให้ดีที่สุดให้พ่อให้แม่ได้ชื่นใจที่สุดว่าฉันลำบากเลี้ยงดูเขามาเขาก็ได้ทำความดีทำหน้าที่ที่ดีพ่อแม่แสนชื่นใจนะอันลูกแก้วหัวแหวนแสนดีนะพ่อแม่รักลืมใจยิ่งหนักหนาไม่เสียแรงที่อุตส่าห์เลี้ยงลูกมาลูกแก้วตาเชื่อพ่อแม่ทำแต่ดีลูกทรพีดีแต่ทำความชั่วเพราะว่าตัวใจตับสามสถุนประพฤติเลวเสื่อมเสียวงศ์สกุลก่อเรื่องวุ่นให้พ่อแม่ต่อๆไปยามลูกลงจากบันไดบ้านไปโรงเรียนดวงตาทั้งคู่ของใครมองตามด้วยความห่วงหาอะไรและเป็นห่วงใยเป็นที่สุดเมื่อทราบว่ากลับมาด้วยความปลอดภัยก็ดีอกดีใจเหลือล้นพ้นประมาณและในขณะที่ลูกใช้เงินใช้ทองอย่างสบายอกสบายใจหรือใช้สุรุ่ยสุร่ายตามอำเภอใจเรารู้บ้างไหมว่าใครเอ่ยกำลังนอนก่ายหน้าผากคิดว่าเราจะทำงานอะไรนะได้เงินมากๆเพื่อจะส่งให้ลูกได้เรียนได้กินได้ใช้ให้เสมอหน้าเสมอตาเทียมหน้าเทียมตาคนอื่นไม่ให้น้อยหน้าคนอื่นเขารู้บ้างไหมในความสบายของลูกที่ได้ใส่เสื้อผ้าชุดสวยๆงามๆแต่แอบแฝงด้วยความลำบากอย่างยิ่งของพ่อแม่ทั้งสองเหงื่อทุกหยดที่หลุดจากร่างเพื่อเป็นเงินเป็นทองเป็นสตางค์ให้แก่โลกเราหมดสมุดหมดดินสอหมดหนังสือไปกี่เล่มเราหมดเสื้อผ้าผ่อนไปกี่ชุดเราหมดเข้าสารไปกี่กระสอบเราหมดเงินทองไปกี่ร้อยพันหมื่นแสนหรือบางท่านถึงล้านรู้ไหมว่าเราหมดไปเท่าไหร่แล้วจากท่านทั้งสองเป็นผู้ให้ซึ่งเรายังไม่ได้หาด้วยกำลังกายกำลังปัญญากำลังความสามารถของเราเราจงมานึกดูว่าท่านทั้งสองนั้นสมควรแล้วหรือยังที่จะได้รับน้ำใจจากเราสมควรแล้วหรือยังที่เราจะทำให้ท่านน้ำตาตกนั้นสมควรไหมหรือเมื่อไรเราจะคิดว่าเราจะตอบแทนบุญคุณจะรอเมื่อไรอีกกี่วันอีกกี่เดือนอีกกี่ปีที่จะนึกว่าเราจะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ทั้งสองหรือว่าจะให้ท่านล่วงลับดับขันสิ้นใจตายซะก่อนจึงรู้คุณพอท่านสิ้นใจแล้วเขาหาไว้ในโรงแล้วเอาข้าวเอาน้ำสองสามถ้วยมาวางไว้ใกล้โรงแล้วก็เคาะโรงพ่อแม่ทานข้าวเถิดพ่อแม่ลุกมาทานข้าวเถิดเราจะเอาอย่างนั้นหรือเราจะต้องนำข้าวนำน้ำให้พ่อแม่ก่อนที่ท่านจากไป

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรัก

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ภายงัดภายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร06579973250657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: างแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
1: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
0: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
2: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กระถินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กระถินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอัติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
3: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยบิดา
4: ตัวเองร้องซิ่งแล้วนะ
5: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักจะพาชนะทุกสิ่งเลย
6: แม่รักกันตัวเองวิวข้าทางสวยจังเลยนะ
5: หวานใจนักซิ่งของเขา
7: ฟังแล้วแต่ที่ไม่ฟังมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เดินทางนะคะแต่ส่วนใครที่อาจจะยังมีความจำเป็นต้องเดินทางอยู่อยากจะให้เช็คเส้นทางนิดนึงนะคะว่าการจราจรเป็นอย่างไรเดินทางสัญจรได้ปกติหรือไม่ด้วย
8: เดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันแล้วก็แน่นอนละค่ะเรื่องของดินฟ้าอากาศหลายท่านก็บอกว่า อย่างกรุงเทพเนี่ยฝนไม่ตกมา 2-3 วันตกก็ปล่อยๆนิดนึงก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะรัฐบาลก็ยังคงเตือนให้เฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลากใน15จังหวัดแล้วก็ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาเมื่อตอน 5:00 เป็นฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ13ตุลาคม2569ซึ่งในช่วงวันนี้พรุ่งนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะที่กรมอุตุเตือนก็คือภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะก็ระมัดระวังกันล่าสุดนะคะรัฐบาลโดยทางด้านรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าในช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะคะทางกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังคงติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกสะสมแล้วก็ติดตามไปอย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนการช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่15จังหวัด29อำเภอให้เฝ้าระวังสถานการณ์นะคะซึ่งก็มีรวมๆแล้ว3ภูมิภาคนะคะน้องส้ม
9: ใช่ค่ะ
8: นะคะภาคเหนือ3จังหวัดคือตากอำเภอพบพระอำเภออุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่และจังหวัด ังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานค่ะส่วนภาคกลางมี2จังหวัดคือกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยส่วนภาคใต้10จังหวัดค่ะมีทั้งกระบี่อำเภอเขาพนมคลองท่อมจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรค่ะที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญกระเปิดและเมืองระนองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสตูลและควนกาหลงจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวและจังหวัดยะลาอำเภอบรรณาสตาและทานโตนอกจากนี้ก็มีการเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าด้วยนะคะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาก็ระบุว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนเชิงเขาและพื้นที่ลาดชันค่ะติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดถ้าหากพบสัญญาณผิดปกติอย่างเช่นฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในลำห้วยเปลี่ยนสีหรือเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วหรือมีดินไหลจากพื้นที่ลาดชันก็ขอให้รีบออกจากพื้นที่อันตรายนะคะไปยังจุดปลอดภัยทันทีโดยรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะน้องส้ม
7: ค่ะไปที่จังหวัดทางเพชรบุรีบ้างนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะก็ไปลงพื้นที่ที่นี่กันนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางนายนภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะท่านไปลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อประชุมร่วมกับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะทำงานที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อทำการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมไปถึงสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยที่ประชุมมีการรายงานถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำเพชรบุรีเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรและพื้นที่เกษตรกรรมนะคะโดยคณะทำงานมีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดว่าทางเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำกักเก็บเต็มความจุซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีในการสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงทั้งนี้ค่ะเพื่อปรับสมดุลและลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างทางเขื่อนมีการตัดสินใจปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมนะคะที่เคยระบายอยู่ที่ประมาณ80ถึง85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยการปรับลดลงนี้นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อเปิดทางให้พื้นที่ด้านล่างและเขตเทศบาลเมืองสามารถระบายน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ลงไปในแม่น้ำเพชรบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้เกิดปริมาณน้ำสะสมมากเกินไปโดยสำหรับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมานั้นทางที่ประชุมมีการรายงานด้วยนะคะว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังบริเวณขอบตลิ่งหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังสามารถบริหารจัดการและระบายน้ำออกได้ทันในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและยังไม่ถึงขั้นล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหลักมีเพียงพื้นที่ริมน้ำบางจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากเล็กน้อยเท่านั้นค่ะโดยการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานในครั้งนี้นอกจากจะช่วยป้องกันอุทกภัยในเขตเมืองแล้วก็ยังช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เกษตรกรนั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีได้ทัน3รอบระยะเวลาโดยไม่ได้รับความเสียหายเลยค่ะ
8: ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ค่ะท่านก็ลงพื้นที่กำแพงเพชรนะคะไปที่โรงเรียนอนุบาลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรไปรับฟังปัญหาเกษตรกรแล้วก็ติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำค่ะโดยมีนายอภินันท์จ่าพันดุงผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่4รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะคะซึ่งท่านรองนายกก็ระบุว่าการบริหารจัดการน้ำในตำบลมหาชัยอำเภอไซงามเป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะโดยต้องจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตรควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อรับมือทั้งน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งด้วยลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรพร้อมสร้างโอกาสเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะ
7: ในขณะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะท่านก็ไปลงพื้นที่หลายจังหวัดเมื่อวานนี้นะคะทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็ที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะคะก็ไปตรวจเยี่ยมทั้ง2จังหวัดแล้วก็รับฟังคณะประชุมคณะทำงานที่ เกี่ยวกับการจัดการน้ำนะคะไปรับฟังสถานการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงการอพยพและการให้ความช่วยเหลือค่ะโดยที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งตอนนี้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะขณะที่วันนี้ก็เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีเริ่มคลี่คลายนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้เตรียมคืนพื้นที่แล้วจะกลับมาเปิดบริการในวันนี้ก่อนจะเปิดแบบเต็มรูปแบบวันที่16ตุลาคมนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะใครที่อยากจะไปโรงพยาบาลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เคยเกิดอุทกภัยอยากจะให้โทรศัพท์เข้าไปสอบถามสักนิดว่ามีการเปิดบริการแบบเต็มรูปแบบหรือไม่หรืออย่างน้อยแผนกที่ท่านกำลังจะเข้าไปรับบริการนั้นเปิดให้บริการหรือไม่ได้ค่ะ
8: ค่ะซึ่งท่านก็รวมกับอีก2รัฐมนตรีช่วยนะคะเมื่อวานก็เรียกว่า3รัฐมนตรีจับมือกันลงพื้นที่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีทั้งนายพลภีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะก็ลงกันไปนะคะเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ผนึกกำลังดูแลหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือพูดถึงความช่วยเหลือค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ออมสินมีการเปิดเผยยอดโอนเงินเยียวยาแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการสรุปตอนทุ่มครึ่งค่ะน้องส้มคุณผู้ฟังเรียกว่าสำเร็จไปแล้วนะคะโอนไปแล้วเนี่ย 110,000 กว่าครัวเรือนเป็นเงินกว่า900กว่าล้านบาทโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร 3,492 ครัวเรือนค่ะซึ่งทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเปิดเผยว่ามีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่ง11ตุลาคม2569โอนสำเร็จ 111,004 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า917ล้านกว่าบาทนะคะครอบคลุมพื้นที่35จังหวัดซึ่งทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานถึงแม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์นะคะปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินก็ยังคงส่งข้อมูลแล้วก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยออมสินได้ทำการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จ 111,004 ครัวเรือนเป็นเงิน917ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 3,492 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า222กว่าล้านบาทสำหรับบางท่านที่ธนาคารโอนไม่สำเร็จนะคะแล้วก็ได้ตรวจแล้วก็พบว่าผู้ประสบภัยไม่ได้ผูกบัตรประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์นะคะจึงได้ประสานไปยังจังหวัดแล้วก็สำนักงานเขตให้ตรวจสอบแล้วก็แจ้งประชาชนเพื่อจะได้ดำเนินการให้ครบเพื่อจะได้สามารถรับเงินเยียวยาได้โดยเร็วค่ะ
7: ในเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูนะคะก็มาพร้อมกับการเก็บเคลียร์พื้นที่หลังจากน้ำท่วมด้วยนะคะทางกรุงเทพมหานครเองค่ะมีการเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่สะอาดปลอดภัยภายใน3วันค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนายชัญชาติสิทธิพันธ์นะคะท่านไปลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และการทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะโดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นฟูกรุงนะคะโดยแบ่งพื้นที่แบ่งโซนออกไปนะคะแล้วก็แบ่งตรงถนนสายหลักเป็นพื้นที่โซนๆออกไปด้วยค่ะพร้อมกับมอบหมาย12เขตบัดดี้นะคะได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนนะคะแล้วก็ลาดกระบังให้เข้ามาร่วมสนับสนุนค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางท่านเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะจากกรุงเทพมหานครก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่มารวมกันกว่า 1,400 คนพร้อมยานพาหนะ106คันลงพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างค่ะสำหรับยอดสะสมการจัดเก็บขยะตั้งแต่วันที่30กันยามาจนถึงวันที่10ตุลาคมนะคะสามารถ จะจัดเก็บขยะได้ประมาณวันละ 1,300 ตันนะคะไม่น้อยเลยทีเดียวโดยใช้ระบบชักลากขยะจากซอยแคบมารวมกันยังจุดพักขยะค่ะก่อนที่จะใช้รถคีบยกขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปกำจัดตามกระบวนการค่ะขณะที่ยอดจัดเก็บขยะตกค้างในพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วกรุงเทพตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 7,700 ตันค่ะ
8: ค่ะเมื่อวานนี้ทางเข้าที่มาจากกาญจนบุรีบางท่านไปราชบุรีไปเพชรบุรีนะคะเจอสถานการณ์น้ำนะคะโดยเฉพาะแถวแยกวังสารพีเมืองการน้ำท่วมค่ะท่านผู้ว่านะคะท่านผู้ว่าวริษฐาสงวนเสริมศรีเมื่อวานก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามน้ำท่วมขังสั่งการเร่งระบายน้ำแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางการจราจรด้วยนะคะหลายท่านเนี่ยโอ้โหแบบดูจากข่าวดูจากที่ทางโซเชียลแล้วน้ำสูงทีเดียวนะคะขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะหลังปริมาณน้ำที่ไหลจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงค่ะส่วนทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานท่านก็ลงพื้นที่ปัตตานีด้วยนะคะติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ผนึกกำลังเครือข่ายอาสากู้ภัยชายแดนใต้เพื่อประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยนะคะส่วนเรื่องของการติดตามสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ผู้ประสบภัยเดี๋ยววันนี้ค่ะทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่กำกับและติดตามปฏิบัติราชการในภูมิภาควันนี้ลงพื้นที
7: ่
8: ปราจีนบุรีและนครนายกด้วยนะคะสายๆสัก10นาฬิกาท่านจะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดแจ้งนะคะที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นสักช่วงบ่ายๆค่ะนะคะก่อนบ่ายสองท่านจะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดประสิทธิเวชอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกด้วยนะคะ
7: ค่ะมาช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้นะคะเรามีการประชุมใหญ่ซึ่งเป็นการประชุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะ 12 ถึง 18 ตุลาคมค่ะโดยเบื้องหลังการประชุมระดับโลกครั้งนี้นะคะไทยเราก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกแล้วค่ะมีการเตรียมพร้อมจากหลายภาคส่วนทั้งการประสานความร่วมมือการจัดเตรียมสถานที่และบริการต่างๆตลอดจนการประชาสัมพันธ์ทั่วกรุงเทพมหานครด้วยนะคะว่าเรานั้นพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะหรือว่า IMF World Bank GroupAnnual Meeting 2026นั่นเองค่ะนอกจากความพร้อมในทุกด้านแล้วนะคะก็อยากจะให้ผู้คนไทยทุกท่านนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยมีข้อควรรู้มาฝากกันสำหรับทุกท่านเลยสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้ค่ะนั่นก็คือในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศเลยทีเดียวในการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็จะไปประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะเชิญชวนอีกครั้งนะคะช่วยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนพร้อมกับวางแผนการเดินทางและการใช้พื้นที่ในช่วงการประชุมกันด้วยนะคะโดยทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตอนนี้นั้นจะปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็งดรับส่งอาหารและสินค้าจากไรเดอร์เข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารระหว่างวันที่11ถึง18ตุลาคมค่ะก่อนจะกลับมาเปิดตามปกติในวันที่19ตุลาคมนะคะส่วนทางสวนเบญจกิตินะคะซึ่งก็อยู่ข้างเคียงตอนนี้ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะโดยงดใช้ประตูทางเชื่อมระหว่างสวนกับทางศูนย์การประชุมนั่นเองซึ่งก็ขอให้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปใช้สวนเบญจกิติก็ขอให้ใช้ทางเข้าออกทางฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือว่าทางถนนพระราม4แทนนะคะโดยผู้เดินทางผ่านถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีและถนนพระราม4ใกล้ศูนย์การประชุมควรจะเผื่อเวลาไว้ด้วยค่ะศึกษาเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรเส้นนั้นหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า MRT เพื่อช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรค่ะสำหรับหน่วยงานราชการในกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้กำหนดให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือว่า work from home ก่อนในช่วงวันที่12 14และ15ตุลาคมส่วนวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษอันนี้วงเล็บไว้นะคะว่าเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคุณผู้ฟังทางบ้านที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพมหานครอาจจะไม่ได้วันหยุดนะคะไม่ต้องเสียใจไปก็ร่วมส่งแรงใจให้กับท่านที่จะไปประชุมกันวันนี้ด้วยนะคะส่วนวันที่13ตุลาคมนั้นเป็นวันหยุดราช ราชการตามปกติค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันนี้เป็นคำสั่งเฉพาะทางหน่วยงานราชการนะถ้าเป็นทางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทางรัฐบาลเนี่ยขอความร่วมมือมานะคะไม่ว่าจะเป็นทางรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนโดยเฉพาะใครที่ทำงานรอบบริเวณศูนย์การประชุมนะคะก็ขอความร่วมมือเลยค่ะให้พิจารณาปรับรูปแบบการทำงานตามความเหมาะสมถ้า work from home ได้ก็จะดีมาก
8: ค่ะใช่แล้วค่ะทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ยืนยันความพร้อมเต็มกำลังนะคะในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในช่วงนี้ท่านกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายค่ะทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วก็แผนปฏิบัติการทุกขั้นตอนนะคะกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศกำชับกำลังพลแต่งกายเรียบร้อยนะคะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งนอกจากนี้ท่านก็ยังมีในส่วนของการสั่งการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนผู้นำประเทศให้ไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์การประชุมก็ให้จัดระบบการตรวจให้เหมาะสมบริหารปริมาณรถเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมหรือว่าแออัดนะคะส่วนการจัดการจราจรในภาพรวมเบื้องต้นยืนยันว่าไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอท่านก็ออกมายืนยันว่าไม่มีการปิดการจราจรช่วงประชุม IMF แค่ว่าแนะนำให้เลี่ยงรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะเพื่อที่จะได้สะดวกแล้วก็มีการกำชับให้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจจะก่อเหตุด้วยนะคะรวมถึงเฝ้าระวังกรณีเกิดการชุมนุมห่วงการจัดประชุมด้วยนะคะใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลแล้วก็ตามสถานการณ์เพื่อควบคุมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้วก็รวมทั้งให้กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยหรือว่ากอรรปภเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติเพื่อหารือหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยนะคะนอกจากนี้ทางบชน.เองประชาสัมพันธ์แจ้งข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนคือห้ามชุมนุมรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้สถานบริการสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงรับรองนะคะอาคารวันแบงคอกฟอรัมโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญจำนวน22แห่งระยะเวลาก็คือเริ่มตั้งแต่10ตุลาคมถึง20ตุลาคม2569นะคะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากนานาประเทศพบเห็นเบาะแสผิดปกติต่างๆแจ้งสายด่วน191191หรือศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรค่ะบก02นะคะ1197-1197ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
7: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวกับคุณบุญมาสีมาศกันนะคะว่าจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
8: ค่ะ
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
13: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
14: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่11ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดไปมอบแก่ผู้แทนประชาชนที่ประสบอุทกภัยณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรรักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรครับเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยมีครับนายสรณิตสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยข้าราชการและคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชรร่วมให้การต้อนรับและรายงานถึงสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับและในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจพระราชทานความช่วยเหลือท่านองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่ราษฎรพร้อมทั้งเดินทางไปยังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ครับเพื่อจะมอบถุงพระราชทานและมอบแผ่นภาพพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเพื่อความเป็นสิริมงคลครับโดยพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตาและห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับความเดือดร้อนเสมอมาครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมชุดไทยโนเลจคราฟต์แมนชิพแอนด์พร็อคทิสออฟเดอะไทยเนชั่นแนลคอสตูมระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมนะครับที่ชื่อว่าชุดไทยโนเลจCraftsmanship and Practice of the Thai National Costume ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมครับณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับซึ่งนี่นับเป็นหมุดหมายสำคัญทางวัฒนธรรมนะครับที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ของชุดไทยเราสู่เวทีโลกผ่านการถ่ายทอดคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาไทยทั้งด้านของประวัติศาสตร์งานช่างฝีมือชั้นสูงและแนวปฏิบัติการแต่งกายที่สืบทอดจากราชสำนักไทยโดยครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบครับและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูพร้อมการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยครับไม่ว่าจะเป็นการปักสะดึงกรึงไหมซึ่งเป็นศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณและการทอผ้ายกครับโดยอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ครับ นอกจากนี้ครับภายในงานยังมีการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยม5รายการครับได้แก่การจัดแสดงผ้ายกทองการถักผ้ากรองทองการปักสะดึงกรึงไหมการทำเครื่องประดับไทยโบราณและการทำมาลัยเครื่องประดับครับโดยกิจกรรมทั้งหมดครับได้รับการนำเสนอในฐานะงานออกแบบและงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าในบริบทร่วมสมัยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าชุดไทยของเรานั้นมิใช่เพียงวัตถุทางประวัติศาสตร์เท่านั้นหากแต่นี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตและสามารถจะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของชุดไทยครับมาดูกันที่การเตรียมความพร้อมสำหรับอุทกภัยในภาคใต้กันบ้างครับนายกอนุทินประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักย้ำต้องช่วยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตไม่ขาดตกบกพร่องพร้อมกำชับสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถจะปฏิบัติตามได้ทันทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หน้าโรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีครับโดยท่านนายกได้กล่าวนะครับว่าวันนี้เนี่ยมาปฏิบัติภารกิจในการรับเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จังหวัดปัตตานีจึงใช้โอกาสนี้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าตอนนี้ครับหลายจังหวัดนั้นยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ตกชุกซึ่งก็ครอบคลุมแทบทุกจังหวัดครับในพื้นที่ภาคใต้ครับตั้งแต่ในห่วงเวลานี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เลยครับจึงต้องมีการประชุมซักซ้อมความพร้อมในการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้โดยท่านนายกครับได้สั่งการทั้งหมด7แนวทางในการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ดังนี้ครับ7แนวทางมีอะไรกันบ้างครับ1เลยครับติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดที่เฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ2ครับตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำพร้อมแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ 3. เตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรรวมไปถึงแผนสนับสนุนครับต้องมีการจัดทำและบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่แต่ละจังหวัดนั้นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง 4. เลยครับให้ทบทวนจุดอพยพทบทวนศูนย์พักพิงชั่วคราวทบทวนเส้นทางอพยพต่างๆครับการดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือน 5 ครับกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคต่างๆและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.กระทรวงมหาดไทยครับ6ครับประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเตือนฉุกเฉินและช่องทางในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้มีความชัดเจนครับและ7ครับคือการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและตามความรับผิดชอบทั้งนี้ครับ7แนวทางนี้เพื่อจะบูรณาการการปฏิบัติงานและการประสานงานรวมไปถึงการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำครับแต่จากน้ำท่วมเฝ้าระวังไปกันที่พิธีอุ้มพระดำน้ำนายกอนุทินเป็นประธานพิธีอุ้มพระดำน้ำ2569สืบสานประเพณีคู่เมืองเพชรชบูรณ์ต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ 10:20 นาทีณท่าน้ำวัดบวชชนะมารตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรชบูรณ์ครับจังหวัดเพชรชบูรณ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับ ก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่านายกนั้นได้กล่าวเปิดงานครับซึ่งก็ระบุว่าประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่สืบทอดมายาวนานสะท้อนถึงเรื่องของความศรัทธาเรื่องความสามัคคีและความผูกพันของประชาชนที่มีต่อพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเพชรบูรณ์ครับอีกทั้งนี่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในพื้นที่ครับโดยได้รับการขึ้นบัญชีนะครับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาตินอกจากนี้ครับนายกชื่นชมพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์การสืบสานและการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยรักษาอัตลักษณ์แล้วนะครับยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนและสำหรับในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครั้งนี้ครับจัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่8ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้ครับเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่สืบทอดมายาวนานครับกว่า400ปีและจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงของวันแรม15ค่ำเดือน10ตามความเชื่อว่าการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงดำน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นจะช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลพืชผลทางการเกษตรก็จะอุดมสมบูรณ์ครับและบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นซึ่งประเพณีนี้ก็สะท้อนถึงศรัทธาความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปครับจากเรื่องของประเพณีอันดีมาดูกันที่เรื่องการเฝ้าระวังกันบ้างครับกรมทรัพยากรธรณีเตือน 11-13 ตุลาคมครับเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก15จังหวัด29อำเภอด้านรัฐมนตรีสุชาติกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมช่วยเหลือประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการรายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่11ครับถึง13ตุลาคมตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นที่ให้มีการยกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเลยครับพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและมีฝนสะสมสูงเพราะมีการเร่งสื่อสารแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากครับและสำหรับพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ครับระหว่างวันที่11ครับถึงวันที่13ตุลาคมครอบคลุมใน15จังหวัด29อำเภอได้แก่นะครับภาคเหนือมี3จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดตากครับที่บริเวณของอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีที่บริเวณของอำเภอบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรครับที่บริเวณของอำเภอคลองลานภาคกลางครับมี2จังหวัดคือกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีที่อำเภอทองผาภูมิประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อยส่วนภาคใต้ครับเกือบจะทั้งภาค10จังหวัดครับได้แก่กระบี่ครับที่อำเภอเขาพนมและอำเภอคลองท่อมพังงาครับที่อำเภอเมืองพังงาและอำเภอคูระบุรีอำเภอทับบุตรและอำเภอเกาะยาวนครศรีธรรมราชที่อำเภอช้างกลางสุราษฎร์ธานีครับที่อำเภอท่าชนะอำเภอท่าช้างอำเภอพนมอำเภอวิภาวดีจังหวัดชุมพรนะครับที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองที่อำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์และอำเภอเมืองระนองครับจังหวัดสตูลครับที่อำเภอเมืองสตูลและอำเภอควนกาหลงจังหวัดสงขลาครับที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังที่อำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวจังหวัดยะลาครับที่อำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตครับ10จังหวัดภาคใต้ครับโดยครับระบบเฝ้าระวังพื้นที่นั้นอ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าครับ และนอกจากนี้ครับยังมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดภาคใต้ครับซึ่งจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและกรมทรัพยากรธรณีก็ได้มีการประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงให้มีการติดตามสถานการณ์และตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องครับพร้อมบูรณาการข้อมูลนะครับกับกรมทรัพยากรน้ำกับกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายและช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆทุกช่องทางเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองล่ะครับจากเรื่องการเตรียมความพร้อมดินโคลนถล่มไปกันที่ความพร้อมของการประชุมระดับโลกกันบ้างครับ IMF ทำกิจกรรมเพื่อสังคมก่อนการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับก่อนการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับที่จะมีขึ้นวันนี้แหละครับ12ตุลาคมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติทันประภาสพร้อมด้วยนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก็ได้ร่วมให้การต้อนรับครับนางคริสตาลีน่าก็เกี่ยวว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าตัวย่อที่เราคุ้นกันว่า IMF ครับและเจ้าหน้าที่ IMF กว่า150คนณชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครครับโดยคณะของ IMF นั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินการของชุมชนและร่วมกันทำสมุดจากกระดาษใช้แล้วกับกลุ่ม Paper Ranger เพื่อส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชนครับและมีการจัดถุงยังชีพกับมูลนิธิ SOS เพื่อมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำที่ปรับปรุงจากอาคารเดิมอายุกว่า30ปีและมีการมอบอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนและคนในชุมชนครับยังอยู่กันที่เรื่องของการประชุมระดับโลกครับรัฐบาลเตรียมโชว์ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอสมบนเวที IMF World Bank 2026พัฒนาชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยควบคู่ผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกำกับดูแลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็เตรียมนำเสนอจุดแข็งของระบบสาธารณสุขไทยครับทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าที่เราคุ้นกันว่าอสมครับผ่านนิทรรศการของ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับและเริ่มแล้วนะครับวันนี้วันแรก12ตุลาคมจนถึงกับวันที่18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อจะแสดงให้ประชาคมโลกให้คนจากทั่วโลกที่มาในการประชุมครั้งนี้ครับเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ในระดับชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยสำหรับใน Thailand Pavilion จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยที่มุ่งให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีกหนึ่งจุดเด่นครับคือเครือข่ายอสมทั่วประเทศซึ่งนี่เป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการสำรวจข้อมูลสุขภาพครัวเรือนและการประสานการดูแลประชาชนในพื้นที่สะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นนอกจากนี้ครับยังมีการนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยนั้นมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและมีสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนได้มีการนำระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอสม.มาจัดแสดงบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้นี่เป็นโอกาสสำคัญครับในการนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากนานาประเทศทั้งด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการดูแลสุขภาพโดยชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะซึ่งมีส่วนสนับสนุนคุณภาพชีวิตประชาชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569นี้ครับประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพตั้งแต่วันนี้12ตุลาคมถึง18

ับตรวจสอบกำหนดการล่าสุดก่อนจะรับชมได้ครับและสำหรับวันนี้ครับตีของรองข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6:54 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะหลังจากฟังตีคองร้องข่าวจากคุณพีพฤทธแก้วพิบูลสลับสับเปลี่ยนกับพี่ปูบุญมาศรีมาศ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะสองท่านนะคะ อ่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวดีกันค่ะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะซึ่งสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท
2: ค่ะ
1: ค่ะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือว่า effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนค่ะเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนอันนี้ย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินค่ะ www.gsb.or.th นะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: ค่ะไปดูภาพรวมของการเลือกตั้งประกันสังคมเมื่อวานสักนิดนึงนะคะทางท่านพันตำรวจโทวรรณพงษ์คุชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานค่ะท่านออกมาเปิดเผยหลังมีการปิดรับลงคะแนนนะปิดหีบเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569นะคะท่านบอกว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้มีการปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 นของเมื่อวานนี้ค่ะและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งถึงแม้ว่าในช่วงเช้านะคะบางพื้นที่ก็จะมีการปัญหาการจราจรติดขัดบ้างเนื่องจากสภาพอากาศแต่บรรยากาศการเดินทางมาใช้สิทธิ์ของทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างตลอดทั้งวันก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นนั้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วกว่า 679,000 คนค่ะซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งปี2566ประมาณร้อยละ330นะคะขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,900 คนค่ะเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ512นะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งประกันบอร์ดจากประกันสังคมครั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นฝ่ายลูกจ้างเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ12ล้านท่านนะคะซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่สูงขนาดนั้นนะก็อยากจะเชิญชวนแล้วกันรอบหน้าเลยนะคะว่าออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะส่วนผู้ฝ่ายนายจ้างก็จะมีสิทธิ์ประมาณ 400,000 รายนะคะโดยพื้นที่ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุดนะคะก็ได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall แล้วก็พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะทางนี้ค่ะผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดนะคะร่วมกับรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศค่ะ

0: ซึ่งก็ทางกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดนะคะซึ่งท่านก็บอกมาด้วยนะคะว่าแถลงสรุปผลเลือกตั้งเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะคะก็จะมารายงานกันวันนี้เวลา10 นาฬิกาค่ะติดตามกันได้นะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณทุกท่านจริงๆที่ออกมาเลือกตั้งในครั้งนี้นะถือว่าเป็นการตื่นตัวมากขึ้นอย่างน้อยก็คือตื่นตัวมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้ว
1: ใช่นะคะกว่า3 ปีที่แล้วด้วยนะคะถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณพี่โกศลบอกว่าติดตามรายการอยู่ที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับวันนี้ฟ้าโปร่งแจ่มใสแดดจัดครับ
0: ค่ะ
1: นะคะช่วงนี้ทางอีสานก็จะฝนน้อยหน่อยนะคะน้องชาตรีสวัสดีครับพี่น้อยพี่ส้มวันนี้เพิ่งเลิกงานมาฟังพี่ๆครับขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะวันแรกของการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมหารือในเวทีประชุมจะผลักดันแนวทางใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการไทยด้วยและแน่นอนว่ารัฐบาลก็เตรียมโชว์เป๋าตัง
0: ค์
1: ไทยช่วยไทย Plus AI นกกระซิบบนเวทีนี้นะคะชูเงินดิจิทัลปลอดภัยเข้าถึงทุกกลุ่มให้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะ
0: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้านะคะเราสองคนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่35การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอจุดแข็งสาธารณสุขไทยและเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
1: ผู้นำยูเครนยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันทัพใหญ่นักกีฬาเอเชียนพาราเกมเดินทางด้วยเครื่องเช่าเหมาลำไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าคว้า27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.